0: เพชรเดอร์รอบที่2อเล็กซานเดอร์ซอฟเรฟนักเทนนิสชาวเยอรมันมือ3ของโลกและเป็นมือ1ของรายการพีล็อกพ่ายทารอนกริกปูคู่แข่งมือ69ของโลกจากเนเธอร์แลนด์1ต่อ2เซต7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3 2ต่อ6และ4ต่อ6สุราเชษฐ์โชติกุลรายการครับ
1: เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนชีวิตคิดบวกสร้างพลังบวกสนับสนุนคนไทยมองโลกสดใสในทุกวันด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทั

กระทรวงกลาโหมคว้ารางวัล Outstanding Government Entity on Social Media ได้รับการยกย่องเป็นหน่วยงานรัฐที่มีผลงานการสื่อสารโดดเด่นสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะสื่อสารภาวะวิกฤตอย่างรวดเร็วถูกต้องเหมาะสมโดยผ่านการประเมินและมากกว่าตัวชี้วัด60ตัวชี้วัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศศรีหศักดิ์ยันกัมพูชายื่นต่อ UN ให้รับรอง MOU 43และแผนที่มาตรา 1:200,000 ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยเชื่อมั่นกัมพูชาไม่สามารถบีบไทยให้เข้ากระบวนการประนอมภาคบังคับได้ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอันคอสแม่ทัพภาคที่4ร่วมประชุม SLC ครั้งที่39ขับเคลื่อนความมั่นคงและความร่วมมือบรรเทาสาธารณภัยระหว่างชายแดนไทยและมาเลเซียหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช่วยเหลือประชาชนหลังเสาไฟฟ้า9ต้นโค่นล้มกีดขวางเส้นทางสัญจรบ้านวะเบยทะอำเภออุ้มผางจังหวัดตากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกประกาศพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดยังคงมีฝนตกหนักและหนักมากในหลายพื้นที่จีนประกาศมาตรการตอบโต้หลังสหรัฐบังคับใช้มาตรการภาษีศุลกากรรอบใหม่กับ60ประเทศรวมถึงจีนโดยจำกัดการส่งออกโดรนไปยังสหรัฐขึ้นบัญชี6บริษัทของสหรัฐระบุสหรัฐละเมิดสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของจีนอย่างร้ายแรงปากีสถานตั้งกฎหมายสื่อต่างชาติต้องขออนุญาตก่อนการรายงานข่าว3เมืองอิสลามาบัดการาจีและลาฮอร์เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.3 นอกชายฝั่งฟิลิปปินส์ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569วันนี้วันพระผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับก็มาพร้อมกับทีมงานนะฮะคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศรัฐมนภัทรนัทนะครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับทักทายกันด้วยบทเพลงถิ่นอามทองก็ยังอยู่ในบรรยากาศนะครับของเมื่อวานนี้ที่เป็นวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับจริงๆบทเพลงนี้ก็ยาวนานมากๆนะครับมาจากวงสุนทรภรณ์สังเกตได้อาจารย์สุธีครับผู้ฟังครับจากเสียงร้องของทั้งสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีในบทเพลงเมื่อสักครู
0: ่เสียงแบบนี้ต้องไม่ใช่รุ่นใหม
1: ่แน่นอน
0: นะครับรุ่นหนึ่งเลย
1: ผ่านการเวลามาสักระยะหนึ่งแล้ว
0: ใช่ครับในถิ่นอามทองก็คือโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านั่นเองนะครับแสดงว่าศาลาวงกลมนี้มีมานานแล้วนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าปรากฏอยู่ในบทเพลงด้วย
1: ใช่ครับ
0: ก็เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งก็มีหลายหน่วยนะครับที่ได้สร้างศาลาวงกลมนี้ขึ้นมา
1: ครับ
0: นะครับเช่นที่กรมยุทธศึกษาทหารบกเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะครับวันนี้มาติดตามข่าวกันนะครับวันนี้หลายคนก็คงไปทำบุญกันตั้งแต่เช้า
1: ใช่ครับ
0: พระนะฮะคุณณัฐาก็ไปตักบาตรมาแล้วอนุโมทนาสาธุด้วยนะ
1: เมื่อเช้าคนรอตักบาตรเยอะเลยนะครับ
0: เมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอมรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552
1: ครับ
0: ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลด้วยทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปริญญาตรีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันเนี่ยนะครับมีนักเรียนทุนพระราชทานจบการศึกษาไปแล้วกว่า 1,222 คนครับ
1: โอ้ก็นับว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวเนี่ยนะคร
0: ับ
1: อันนี้จบปริญญาตรีเลยนะครับซึ่งก็สร้างเรื่องของความมั่นคงทางด้านของการประกอบอาชีพการต่อยอดให้กับน้องๆเด็กๆเยาวชนเหล่านี
0: ้
1: ได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ
0: ครับ
1: นอกจากนี้นะครับเป็นด้านของนายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลนะครับในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีและมูลนิธิทิBJC Big C นะครับก็ขออภัยนะครับมูลนิธิ BJC Big C แล้วก็คณะเข้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลจำนวน2คันด้วยกันนะครับพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวนี้นะครับคุณผู้ฟังมีการติดตั้งเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยครบครันเลยทีเดียวซึ่งได้มาตรฐานสากลที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้อย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วรวมถึงมีประสิทธิภาพด้วยครับ
0: ครับเมื่อวานนี้พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทูลกระหม่อมอาจารย์นะครับเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139ปีณหอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยมีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพลโทอาจินปฐมจิตผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าพร้อมด้วยศิษย์เก่านักเรียนนายร้อยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครนายกเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จครับ
1: ครับก็ทรงถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมใจของเหล่านักเรียนในร้อยทรงถวายสังฆทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยโดยรัชกาลที่5นะครับพระองค์ทรงสถาปนาคาเดตสคูลหรือว่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าขึ้นเมื่อวันที่5สิงหาคมย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2430ครับ
0: ครับเมื่อวานนี้ พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเดินทางไปด้วยนะครับตลอดระยะเวลากว่า139ปีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทำหน้าที่เป็นสถาบันหลักในการผลิตแล้วก็หล่อหลอมนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกเพื่อรับใช้ชาติทั้งด้านการปกป้องอธิปไตยของชาติและการพัฒนาประเทศให้เป็นทั้งสุภาพบุรุษนักรบนักพัฒนาผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พร้อมเสียสละเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยภายใต้สัจจะอันแน่วแน่ว่าจักรักษามรดกของพระองค์ท่านไว้ด้วยชีวิตครับ
1: นี่นะครับก็ถ้าใครได้ติดตามทางเพจอาร์มี่เรดิโอนะครับจะได้เห็นภาพบรรยากาศของเมื่อวานนี้นะครับก็อบอุ่นแล้วก็หลายคนผู้กำกับบัญชาหลายท่านเนี่ยได้กลับไปที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าแห่งนี้นะครับก็เหมือนได้กลับบ้านนะครับคุณสุรีคุณผู้ฟังครับถ้าสมมติว่าใครที่เดินทางมาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีโอกาสผ่านที่บริเวณกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งตั้งอยู่ที่เขตพระนครที่เราสองคนจัดรายการกันอยู่เนี่ยนะครับลองสังเกตดูนะก็จะได้เห็นกำแพงรั้วแดงกำแพงเหลืองนะครับสถานที่แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าก่อนที่จะย้ายไปที่จังหวัดนครนายกลักษณะเดียวกันเลยเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ
0: ์มีสะพานมัควานรังสรรค
1: ์
0: ที่นครนายกก็มีสะพานมัควานรังสรรค์เหมือนกันเลย
1: นี่นะครับ
0: เหมือนจำลองแบบกันเลยนะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราลงภาคใต้กันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้นะครับพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประภาสเสนาธิการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพบกลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะครับติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงมีการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของกำลังพลแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สังเกตไหมว่าช่วงนี้ผู้บังคับบัญชาท่านลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยเลยทีเดียวนะครับก็ไปดูนะครับแล้วก็ไปติดตามสถานการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่าในแต่ละวันก็เกิดเหตุนะครับขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวเนี่ยนะฮะก็ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมีกำลังพลหลายฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจก็ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมีทางด้านของพลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าท่านให้การต้อนรับครับ
0: ครับโดยคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบ้านไทยบริเวณหน้าวัดชัยรัตนารามซึ่งกองร้อยทหารพรานที่4503รับผิดชอบภารกิจดูแลความปลอดภัยก่อนเดินทางต่อไปยังชุดคุ้มครองตำบลตันหยงมัดซึ่งมีกำลังของกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอสที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับจากนั้นก็ตรวจเยี่ยมหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษนราธิวาส22ของกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับพร้อมกับพบปะให้กำลังใจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบหมู่ที่7ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะครับที่ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้เสนาธิการทหารบกและคณะก็ยังได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนบริเวณตลาดเทศบาลตันหยงมัดบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นทำให้เห็นถึงความร่วมมือและความไว้วางใจระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ในการร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่ครับ
1: ครับก็ท่านก็เน้นย้ำนะครับการปฏิบัติการเนี่ยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติการด้วยความไม่ประมาทนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านก็ย้ำว่ากำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติเนี่ยก็ได้แสดงให้เห็นถึงความเสียสละแล้วก็ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานแม้ว่าจะต้องเผชิญกับเรื่องของการเสี่ยงภัยอันตรายจากเหตุความรุนแรงนะครับแต่ว่าทุกคนยังคงยืนหยัดทำหน้าที่อย่างสุดพลังนะครับด้วยความหวังเดียวกันก็คือการสร้างความปลอดภัยแล้วก็การสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนแล้วก็ลูกหลานเด็กๆเยาวชนเนี่ยนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ใช้ชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยอย่างสันติสุขมั่นคงแล้วก็มีอนาคตที่ดีกว่าเดิมครับ
0: ครับก็ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเนาะ
1: ครับ
0: ร่วมด้วยช่วยกันนะครับที่เป็นเบาะแสนะครับหรือแจ้งบอกเจ้าหน้าที่นะครับในการติดตามผู้กระทำความผิด
1: สำคัญนะครับ
0: ให้รับโทษตามกฎหมายต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ร่วมกันอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับสิ่งที่เรามุ่งหวังตั้งใจก็คือความสงบสุขนั่นเองนะครับอย่าว่าแต่เราท่านๆเลยโจรก็ต้องการ

0: ทีนกองบัญชาการกรมแพทย์ทหารบกครับ
1: ครับขอคันด้วยข่าวนี้เนี่ยนะครับแล้วก็อาจารย์ครับในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีการก่อเหตุรุนแรงขึ้นอีกแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็เข้าดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีเลยเป็นในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเนี่ยนะครับก็ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในเชิงรุกในพื้นที่ป่าภูเขาเนื่องจากพบว่าเป็นการหลบหนีของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงซึ่งเมื่อวานนี้ครับอาจารย์
0: คร
1: ับ ได้มีการสนที่กำลังของหน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับปฏิบัติหน้าที่ในการใช้กฎหมายพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งก็มีการขยายผลในการสืบสวนสอบสวนต่างๆกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเราจำได้เนี่ยนะฮะก็มีการตรวจค้นยาเสพติดแล้วก็ได้ถูกในเรื่องของเจ้าหน้าที่ได้ถูกในผู้ของการผู้ก่อเหตุเนี่ยทำร้ายร่างกายจนถึงชีวิตด้วยครับอาจารย์ครับ
0: ครับก็เป็นเรื่องที่ยังสะเทือนใจอยู่ไม่หายเลยเนี่ยนะครับด้านกองกำลังตำรวจตระเวนชายแดนก็ได้แถลงข่าวนะครับว่าพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าได้ลงพื้นที่นะครับที่อำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสบัญชาการเลยนะครับปิดล้อมมาครับใช้กฎหมาย
1: ด้วยตัวท่านเองเลยนะคร
0: ับ ด้วยตัวท่านเองเลยนะครับกับผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเวลา 2:00 นของวันที่5สิงหาคมนะครับผลการปฏิบัติก็คือคนร้ายที่ก่อเหตุยิงตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิตถูกเจ้าหน้าที่วิสามันเสียชีวิต2รายนะครับก็คือนายอับดุลมูคลิสอายุ23ปีนะครับมีหมายจับ2หมายคดีลักทรัพย์แล้วก็คดีจำหน่ายยาเสพติดซึ่งจากการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ก็พบดีเอ็นเอเชื่อมโยงกับชิ้นส่วนของอาวุธปืนตรวจยึดภายในที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็มีนายสมานอายุ34ปีมีหมายจับ2หมายจับด้วยกันนะครับในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นแล้วก็ร่วมกันลักทรัพย์ซึ่งจากการสืบสวนทราบว่าคนร้ายทั้ง2รายหลังก่อเหตุก็ได้หลบหนีจากอำเภอตากใบไปรักษาตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสนะครับจากนั้นก็หนีซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสก่อนที่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับพบความเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณขนำบ้านน้ำตกหมู่5ตำบลสุขิรินทร์อำเภอสุขิรินทร์นะครับจึงได้ส่วนที่กำลังหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เข้าปิดล้อมตรวจค้นโดยตรวจค้นในพื้นที่ในที่เกิดเหตุพบปืน2กระบอกซึ่งปืน1กระบอกเป็นปืนของตำรวจ
1: ครับ
0: สภ.ตากใบที่คนร้ายลักไปด้วยนะ
1: เนี่ยนะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยว่าถ้าใครทำอะไรแล้วเนี่ยนะครับวันใดวันหนึ่งก็จะต้องได้รับผลนะครับในการกระทำแล้วก็การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้นะครับคุณฟังถือว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายโดยรัดกุมตามพยานหลักฐานเป็นไปตามยุทธวิธีโดยคนร้ายเนี่ยก็มีการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ก็จึงทำให้เกิดการปะทะแล้วก็นำไปสู่การวิสามันคนร้ายนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปลอดภัยอย่างไรก็ตามนะครับในที่เกิดเหตุที่อำเภอตากใบจนถึงขณะนี้ก็สามารถที่จะพิสูจน์ทราบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวนทั้งหมด14รายเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้วเนี่ย11รายด้วยกันแล้วก็2รายเนี่ยก็คือวิสามันเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างหลบหนีอีก1รายขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการบังคับใช้กฎหมายอย่างใกล้ชิดซึ่งเชื่อว่านะฮะคนร้ายยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็อยู่ระหว่างการติดตามจับกุมเจ้าหน้าที่ไม่ลดลาวาสอกนะฮะก็จะดำเนินการให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยกลับมาเข้าสู่กระบวนการกฎหมายให้ได้โดยเร็วที่สุดครับ
0: ครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนผู้มีส่วนร่วมด้วยนะครับ
1: ครับ
0: อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ว่ากรมแพทย์ก็ได้รับมอบวัคซีนก็คงจะมีโอกาสได้เอาไปใช้
1: ใช่ครับ
0: นะครับในการช่วยเหลือดูแลกำลังพลที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคต่างๆด้วยนะครับนี่เรื่องความปลอดภัยของกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่นะคร
1: ับ ครับแล้วก็ต่อเนื่องเรื่องของดีๆจากเรื่องของวัคซีนเลยนะครับไปดูกันที่อำเภอทองผาภูมิคุณผู้ฟังกาญจนบุรีนะครับคุณสมพศขึ้นภาพเลยนะฮะเรามีภาพสวยๆด้วยพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการทหารช่างนะครับเขาร่วมพิธีส่งมอบโรงเรียนเด็กพิเศษทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นฝีมือการก่อสร้างอาคารเนี่ยนะฮะนะครับในส่วนของกรมการทหารช่างก็มีกำลังพลเข้าไปช่วยกันเนี่ยนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับได้รับการอนุมัติจากกองทัพบกให้กรมการทหารช่างสนับสนุนการก่อสร้างร่วมกับเพจอีจันนะครับ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กพิเศษในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ห่างไกลนะครับอาจารย์สุธีครับแล้วก็เด็กพิเศษก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างพิเศษด้วยนะครับถ้าสมมติเห็นภาพเนี่ยเดี๋ยวไล่เรียงนะครับมีภาพของสระน้ำอู้น่าเล่นมากอาจารย์นะครับน้ำใสสะอาดแล้วก็มีความปลอดภัยเป็นอย่างมากนะ

0: ครับ
1: ซ
0: ึ่งกองทัพบกได้ให้การสนับสนุนการก่อสร้างอย่างเต็มกำลังดำเนินการด้วยความเรียบร้อยแล้วก็แล้วเสร็จลงด้วยความอบอุ่นเลยเนี่ยนะครับ ส่งมอบอาคารเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเด็กพิเศษแล้วก็ชุมชนได้ใช้ตามวัตถุประสงค์ตรงนี้ก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเหล่าทหารช่างที่พร้อมนำความรู้ความสามารถและในส่วนของทักษะของกำลังพลเนี่ยไปร่วมในเรื่องของการสร้างเพื่อใช้ประโยชน์นะครับร่วมกันให้ได้ต่อไปในอนาคตอันนี้เป็นภาพของสระน้ำอาจารย
1: ์โอ้โหดูน่ารักมากเลยนะ
0: มีห่วงยางด้วย
1: นะครับเนี่ยเสียดายทางเพจอิจันก็ติดต่อมาเหมือนกันว่าให้ไปร่วมด้วยในงานนี้นะครับแต่ว่าติดภารกิจไม่ได้ไปก็เห็นภาพแล้วก็ชื่นใจนะครับขอบคุณนะครับทุกฝ่ายที่มีส่วนสนับสนุนทั้งเพจอิจันแล้วก็ในงานในพื้นที่ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: นี่คือเรื่องราวของการสร้างโรงเรียนให้กับเด็กพิเศษทางทองผาภูมินะครับกาญจนบุรีทีนี้ไปดูเรื่องของการฝึกผสมทางบกไทยทางบกมาเลเซียนะครับเปิดฉากการฝึกผสมทางบกไทยมาเลเซียนะครับ Land Ectamol นะครับครั้งที่29นะครับประจำปี2569นะครับโดยมีพันเอกทวีพรคณะทองผู้บังคับการกรมทหารราบที่5และพลจัตวาดาโตมูฮัมหมัดไซนีบินฮัจญีฮาซิมนะครับผู้บัญชาการกองพลทหารน้อยกองพลน้อยทหารราบที่30นะครับของมาเลเซียเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกผสมทางบกไทยมาเลเซียภายใต้รหัส Land Ectamol นะครับระหว่างวันที่3ถึง13สิงหาคม2569โดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและก็การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกมาเลเซียนะครับเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจร่วมตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียทั้งนี้ยังเป็นการปฏิบัติตามพันธกิจของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกในการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศที่กองพันชายแดนที่4เมืองกริกรัฐเปรักประเทศมาเลเซียครับ
0: ครับซึ่งสำหรับการฝึก Land Ectamol ในครั้งนี้นะครับก็เป็นครั้งที่29แล้วที่กองทัพไทยได้มีการจัดฝึกจากกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่5นะครับจำนวน1หมวดปืนเล็ก50นายด้วยกันนะครับแล้วก็ร่วมกับกำลังพลจากกองพันชายแดนที่4กองทัพบกมาเลเซียอีกจำนวน1กองร้อยมีการแลกเปลี่ยนเทคนิคต่างๆที่น่าสนใจนะครับในการปฏิบัติการต่างๆในระดับหน่วยกองร้อยแล้วก็การปฏิบัติการกิจการพลเรือนและการฝึกภาคสนามตลอดทั้งห้วงของการฝึกครับ
1: ครับในห้วงของสัปดาห์นี้นะฮะมีวันสำคัญคือวันสถาปนาของหน่วยหลายหน่วยเลยนะ
0: ถูกต้องครับ
1: นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญที่เรียกวันหน่วยวันเกิดของหน่วยอ
0: ่ะ
1: พร้อมกันหลายหน่วย
0: เบิร์ธเดย์ไหมครับอาจ
1: ารย์เบิร์ธเดย์เลยเป็นวันคล้ายเป็นวันสถาปนานะครับ ภายในกองทัพบกนะครับมี5หน่วยงานด้วยกันนะครับก็ทั้ง4หน่วยงานอย่างกรมกำลังพลทหารบกกรมส่งกำลังบำรุงทหารบกกรมสารบัญทหารบกแล้วก็สำนักงานเลขานุการกองทัพบกนะครับซึ่งก็มีที่ตั้งอยู่ภายในกองบัญชาการกองทัพบกปีนี้ครบปีที่74แล้วนะครับ โดยในเช้าเช้าวันนี้ผู้บังคับบัญชาและกำลังพลจาก4หน่วยงานเนี่ยครับก็ร่วมกันประกอบพิธีสงฆ์พิธีเจริญพุทธมนต์เนี่ยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของหน่วยงานเรียกว่าบทบาทสำคัญมากๆของแต่ละหน่วยนี่ก็
0: ถูกต้อง
1: สนับสนุนภารกิจของกองทัพบกอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ
0: ครับขณะที่อีกหนึ่งหน่วยก็คือกรมยุทธศึกษาทหารบกนะครับอันนี้ก็คือตั้งอยู่ที่ถนนนะครับที
1: ่เทอดําริ
0: เทอดําริะนะครับใกล้ๆกับกองบัญชาการกองทัพบกก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่
1: ยศทบเนี่ยนะ
0: ยศทบอาจารย์แต่หน่วยงานนี้นะครับเก่าแก่ยาวนาน131ปีในปีนี
1: ้
0: นะครับเป็นอีกหนึ่งหน่วยที่กำกับดูแลด้านการฝึกศึกษาหลักสูตรต่าง
1: ๆราบม้าปืนทั้งหมดเลยนะฮะ
0: เขาดูแลทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยที่สนับสนุนภารกิจของกองทัพบกเป็นอย่างดี
1: ในการจัดการศึกษานะในการฝึกศึกษานะครับก็ถือว่าหน่วยงานทั้ง5หน่วยนี้มีการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของตนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยยึดถือเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบกและก็นโยบายของกองทัพบกเป็นสำคัญในส่วนของกรมยุทธศึกษาทหารบกจัดงานที่หอประชุมของกองอนุศาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารบกครับ
0: ครับก่อนนับว่าวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญในมิติของกองทัพบกที่มีหน่วยงานทั้ง5หน่วยงานเป็นวันสถาปนาด้วยทีเดียวนะครับ
1: ครับ
0: หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้ผมณัฐาจันทรังสีครับ
1: และผมสุธีสุขสากล
0: ครับลำลากันแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ามันมาเป็นมาเป็นไปเอาเบียร์เย็นๆมาลองคว้านะพอสิบอสันมันมาเป็นแต่อยู่มันอารมณ์หมุนหันเป็นขั้นเนื้อขั้นตัวได้จักป๋องปันกระห้องหัวจ๋ามันสิได้สุซ่ายามราตรีมืดสลัวมันสิได้หายใจคองๆขั้นได้เบียร์จักป๋องคือสิหายปวดหัว

ดล้มมันสิได้สูบฉีดดื่มเบียร์วันละนี้ให้มันจิตแจ่มใสบ่มีเงินก็อาศัยลูกหลานพ่อได้มาต่อต้านความดันต่ำทุกข์ข้ามไปย่ำใดสิมีบุญมีงานพ่อได้เสียงกลับบ้านขวดสองขวดแน่กับใครเมื่อใดบ่ได้กินมันวิ่นหัวมันหน้ามือตาม้วคือตั้งแต่ฮอนสิเป็นไข่ความดันต่ำต้องใส่ใจอย่างคักหาสักล่องงักงักซอยบ่ทันตายใดจังสิล่ะคนเป็นความดันต่ำตกแรงมากคำคำมันต้องหาแนวมากกระใสพ่อบักหำมันทำแล้วหิ้วเฝ้าไปพ่อบักหำมันทำแล้วหิ้วเฝ้าไปควายหน้ามือตาลายมันหายใจบ่ค่อยคละละละละละละละละไปไปเท้าพ่อไปเอามาเส้นไหนก้อนก็ได้

องใหญ่เลือดล้มมันสิได้สูบฉีดดื่มเบียร์วันละนี้ให้มันติดแจ่มใสบ่มีเงินก็อาศัยลูกหลานพ่อได้มาต่อต้านความดันต่ำทุกข์ทำไปย่ำใดสิมีบุญมีงานพ่อได้เสียงกลับบ้านขวดสองขวดเนี่ยกะไข่เมื่อใดบ่ได้กินมันวิ่นหัวมันหน้ามือตาม้วนคือตั้งแต่ฮอนที่เป็นไข่ความดันต่ำต้องใส่ใจอย่างขัดหาสักล่องหักๆซอยบ่ทันตายใดจังสิล่ะคนเป็นความดันต่ำตกแรงมากคำๆมันต้องหาแนวมากกับใส่

โอวาทของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรแห่งวัดป่าแก้วอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสุขได้สบายได้แต่สุขสบายเพราะความหลงของใจถ้าเกิดโรคภัยเจ็บปวดขึ้นเขาจะมาเต้นรำขนาดไหนให้ดูมันก็ไม่เพลินจะเอาเงินเอาทองมาวางกองเทินไว้ใหญ่โตขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขเพราะใจมันเป็นทุกข์มันหวงในชีวิตคนที่ไม่มีความสุขของใจโดยส่วนใหญ่ไปสถานที่ใดใครเข้ามาหาก็บ่นว่าทุกข์อย่างนั้นก็บ่นว่าทุกข์อย่างนี้ทั้งที่มีสมบูรณ์ทุกอย่างบ้านช่องห้องหออะไรก็ใหญ่โตเงินทองข้าวของอะไรก็เยอะแยะแต่ก็บ่นว่าทุกข์มันทุกข์อะไรมันทุกข์ใจ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกรมอุทยานสั่งจับเสือโคร่งใกล้จุดเจ้าหน้าที่ห้วยขาแข้งเสียชีวิตคาดมีไม่เกิน5ตัวและข่าวเด่นประเด็นร้อนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตรา5มา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
8: เสียวฟันน่ะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาและตามต่อความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นกสทเตรียมเสนอกรรมการกลางวันนี้และร่างฮารุนโซโล่กลับถึงไทยแล้วติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: วันนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเตรียมเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลและช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจะเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตการสอบท้องถิ่นกสทรับรองมติดำเนินการพูดทุจริตโกงสอบท้องถิ่นเสนอโกกลางวันนี้เพราะแนวทาง97คนที่สอบผ่านบรรจุแล้วแต่คะแนนเพิ่มขึ้นขณะที่นายธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีรายงานว่าจะเข้ารับทราบข้อกล่าวหาปมทุจริตสอบท้องถิ่นกับตำรวจสอบสวนกลางวันนี้ร่างฮารุนโซโล่กลับถึงประเทศไทยเมื่อเช้านี้ครอบครัวแฟนคลับแห่รับศพนำส่งชันสูตรก่อนนำร่างกลับกาฬสินธุ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศล3คืนและเวลา 10:00 นวันนี้จะมีการจัดพิธีรำลึกครั้งสุดท้ายเพื่อไว้อาลัยแก่2พี่น้องชาวรัสเซียรวมถึงครอบครัวชาวไทย3ชีวิตที่ถูกฆาตกรรมโดยกลุ่มคนร้ายในพื้นที่ใกล้พัทยาณจุดที่พบร่างของ2พี่น้องโดยเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมเพื่อวางดอกไม้แสดงความอาลัยและยืนสงบนิ่งเพื่อส่งคำอำลา 13:00 นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงข่าวและนำคณะลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการในเขตพื้นที่ภาษีเจริญเพื่อติดตามความคืบหน้าการตรวจมาตรการความปลอดภัยร้านกึ่งผับบาร์ตาม17เช็คลิสต์ของกรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการยศวัฒน์พงษ์ประภาสแรงงานครับ
4: และเมื่อคืนเพจกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโพสต์แจ้งว่านายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งการให้ทีมผู้เชี่ยวชาญกองอนุรักษ์สัตว์ป่าจับเสือโคร่งใกล้บริเวณสำนักงานเขตห้วยขาแข้งเพื่อตรวจ DNA เทียบขนที่ทิ้งไว้ใกล้จุดที่นายสักกรินทร์วิชาจารย์พนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิตโดยคาดว่ามีเสือโคร่งไม่เกิน5ตัวกรมอุทยานย้ำว่ามีทีมวิจัยที่ทำงานเกี่ยวกับเสือโคร่งมาอย่างต่อเนื่องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเสือในพื้นที่เขตอุทยานห้วยขาแข้งจึงต้องให้ทีมผู้เชี่ยวชาญดำเนินการตรวจ DNA เสือเพื่อจะได้ทราบข้อมูลว่าเป็นเสือตัวไหนที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่ซึ่งจะได้มีการศึกษาพฤติกรรมและติดตามไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียขึ้นอีกทั้งนี้ขอให้ทุกคนมั่นใจจะไม่มีการทำร้ายเสือโคร่งแน่นอน
6: ทิ้งความเศร้าให้หมดไปแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจาก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
9: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
13: ร้านกำนันมานะ
12: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จส1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงิน

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ฉลาดกินฉลาดใช้ปลอดภัยบริโภคตอนบริษัทกำจัดปลวกจะทำยังไงดีนะ
1: เป็นอะไรไปครับพี่โอ เห็นเดินไปบนไปอยู่หลายรอบแล้วนะเนี่ย
2: ก็ปลวกนะสิไม่รู้มาจากไหนอยู่ๆก็เต็มห้องเก็บของไปหมดพี่ว่าจะซื้อยามาฉีดพ่นซะหน่อยนะเนี่ย
1: ผมว่าเรียกใช้บริการบริษัทกำจัดปลวกที่ได้รับอนุญาตจากอย.ไม่ดีกว่าหรอครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ในเรื่องของการใช้สารเคมีในการกำจัดปลวกตามที่อย.กำหนดจะได้ไม่มีสารพิษตกค้างไงพี
2: ่เออจริงด้วยสินะ
1: ใช่ครับก็ควรจะตรวจสอบเอกสารอื่นๆด้วยนะอย่างเช่นพวกหนังสือสัญญาการให้บริการเอกสารแนะนำความปลอดภัยก่อนจะตัดสินใจในการใช้บริการนะครับ
0: ค้นหาคำตอบปลอดภัยบริโภคโทรสายด่วนอย1556
3: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
1: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
0: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์อยากตายหนีทุกข
2: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมนุษย์ทั้งหลายต่างรักตัวกลัวตายกันทั้งนั้นแต่ก็มีคนที่คิดฆ่าตัวตายหนีปัญหาหนีความทุกข์ทรมานถึงแม้เราต้องเจอมรสุมชีวิตร้ายแรงแค่ไหนอย่าคิดฆ่าตัวตายให้โง่ข้ามชาติเลยนะคะถึงเวลาทุกคนก็ต้องตายอยู่แล้วยังไม่มีใครหนีพ้นความตายไปได้แต่ก่อนจะตายเราควรมาศึกษาความจริงของชีวิตให้เข้าใจถ่องแท้ดีกว่าความไม่รู้นะคะจะได้ไม่ติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติไปไงล่ะคะสิ่งที่เราต้องรู้ประการแรกก็คือว่าคนเราเนี่ยนะคะตายแล้วไม่สูญตราบใดที่กิเลสในตัวยังไม่หมดยังต้องเกิดใหม่อีกวันยังค่ำนะคะ 2. เป็นธรรมดาของโลกที่ว่าการที่คนเราต้องประสบทุกข์อย่างแสนสาหัสไม่ใช่เพราะว่าเทวดาฟ้าดินที่ไหนมากลั่นแกล้งนะคะแต่เกิดเพราะว่าตัวเราเองนั่นแหละค่ะชาติที่แล้วสร้างบุญไว้น้อยแถมสร้างบาปไว้เยอะความผิดหวังความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นผลบาปค่ะที่เราก่อไว้นั่นเองมีทุกข์เพราะว่าหนี้บาปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแทนที่จะมาคิดฆ่าตัวตายหนีทุกข์สู้อยู่ผจญกับมันซะดีกว่าอดทนใช้หนี้บาปให้หมดซะชาตินี้จะได้ไม่ต้องลำบากในชาติหน้าแต่ถ้ารีบฆ่าตัวตายหนีกรรมเก่ามันก็ยังไม่หมดนะคะแล้วก็ยังจะเป็นการเพิ่มความโง่เข้าไปในใจเราอีกอย่ายอมแพ้แก่ชีวิตเลยนะคะเมื่อประสบความทุกข์ทรมานแสนสาหัสทำอย่างนี้สิคะพยายามใช้สติปัญญาที่มีอยู่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เต็มความสามารถไม่ต้องไปน้อยใจในโชคชะตาแล้วก็หาโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาอย่างเต็มที่เพื่อให้บุญกุศลเหล่านี้ช่วยบรรเทาทุกข์ในชาตินี้แล้วขณะเดียวกันเราก็จะมีความสุขมีความเจริญมีความเป็นอิสระเต็มที่ในชาติหน้าค่ะยามท้อแท้โดดเดี่ยวเดียวดาย
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับดังใจเชยานุกูลค่ะรัฐบาลสหรัฐคืนภาษีทรัมป์ให้ภาคธุรกิจแล้ว 3.3 ล้านล้านบาทหลังศาลฎีกาคว่ำภาษีทรัมป์และกองทัพเรืออัญเชิญเรือสุพรรณหงส์ลงน้ำเตรียมพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคปี2569สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ช่วงคำที่ผ่านมากองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำมุ่งสู่อู่ทหารเรือธนบุรีเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนฝึกซ้อมฝีพายเตรียมความพร้อมจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเสด็จถวายผ้าพกฐินพุทธศักราช2569คุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: กองทัพเรือได้ทำการอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเคลื่อนสู่อู่ทหารเรือธนบุรีเพื่อเตรียมจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำมีทั้งหมด4ลำดำเนินการระหว่างวันที่5ถึง8สิงหาคม2569โดยกองทัพเรือร่วมกับกรมศิลปากรทำการซ่อมบำรุงเรือด้วยศิลปะภูมิปัญญาไทยเรียบร้อยแล้วพระราชพิธีครั้งนี้ใช้เรือพระราชพิธี52ลำกำลังพล 2,200 นายมีกำหนดซ้อมย่อย10ครั้งเริ่ม17สิงหาคมและซ้อมใหญ่2ครั้งในเดือนตุลาคมก่อนพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายนโดยเปิดให้ประชาชนรับชมตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาวิริยจันทรารายงาน
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานรัฐบาลสหรัฐเดินหน้าคืนเงินภาษีศุลกากรพร้อมดอกเบี้ยแล้วหลังศาลฎีกามีคำตัดสินให้ยกเลิกภาษีส่วนใหญ่ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศใช้ทั้งนี้ในเอกสารที่ยื่นต่อศาลการค้าระหว่างประเทศสหรัฐทำเนียบขาวระบุด้วยว่าการเงินคืนดังกล่าวซึ่งรวมทั้งภาษีและดอกเบี้ยได้รับการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วประมาณ100,000ล้านดอลลาร์สหรัฐและส่งต่อให้กระทรวงการคลังสหรัฐดำเนินการจ่ายคืนขณะในรายงานสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐหรือ CBP ระบุว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นยอดณสิ้นเดือนกรกฎาคมและคิดมากกว่าครึ่งหนึ่งของภาษีมูลค่า 166,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกเลิกติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
5: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่ตำรวจเยอรมนีกล่าวว่าพบโดรนบรรทุกวัตถุระเบิดที่สนามบินนานาชาติไลป์ซิกฮาลเลอร์ขณะที่รัฐมนตรีมหาดไทยเยอรมนีกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงภัยคุกคามระดับใหม่รัสเซียโจมตีกรุงเคียฟและพื้นที่โดยรอบของยูเครนด้วยขีปนาวุธหลาย10ลูกตลอดคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17คนและบาดเจ็บหลาย10คนอับดุลเอลซายเยดคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตเพื่อเป็นตัวแทนพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐรัฐมิชิแกนเกิดเหตุกราดยิงหมู่ในรัฐนอร์ทแคโรไลนาของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนรวมทั้งผู้ต้องสงสัยและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก1คนเกิดไฟป่าปะทุขึ้นอย่างรุนแรงทางภาคตะวันออกของเซอร์เบียหลังเซอร์เบียเผชิญคลื่นความร้อนที่อุณหภูมิสูงเกิน40องศาเซลเซียสเมื่อไม่นานมานี้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในย่านบรอนซ์ของนครนิวยอร์กของสหรัฐส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย5คนซึ่ง2คนมีอาการอยู่ในขั้นวิกฤตกุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
6: พลังที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์เกิดจากกำลังใจและความคิดที่ดีให้กำลังใจต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทย
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข
1: ์ณสุขศาลา
2: ตอนตากแดดเลี่ยงกระดูกพรุนสำหรับผู้ที่มีภาวะกระดูกพรุนมักจะมีอาการปวดตามกระดูกส่วนกลางที่รับน้ำหนักนะคะรวมทั้งมีอาการปวดตามข้อต่างๆด้วยและการเกิดอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยก็อาจจะทำให้กระดูกนั้นหักได้ง่ายๆสำหรับการขาดฮอร์โมนเพศในสตรีวัยทองหรือวัยหมดประจำเดือนโดยเฉพาะฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับกระดูกก็อาจจะทำให้สตรีวัยทองนั้นมีโอกาสเสี่ยงเกิดโรคกระดูกพรุนได้สูงสำหรับผู้ที่มีภาวะกระดูกพรุนมักจะมีอาการปวดตามกระดูกส่วนกลางที่รับน้ำหนักค่ะอย่างเช่นกระดูกสะโพกกระดูกสันหลังรวมทั้งมีอาการปวดตามข้อต่างๆร่วมด้วยการดื่มนมและรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมและโปรตีนถือเป็นการสะสมแคลเซียมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะกระดูกพรุนเมื่อเข้าสู่วัยทองนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังควรให้ผิวหนังนั้นได้ถูกแสงแดดเพื่อรับวิตามินดีซึ่งจะช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมแคลเซียมและรักษาระดับแคลเซียมในกระแสเลือดเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อและควบคุมการทรงตัวได้ด้วยค่ะสำหรับการรับแสงแดดนั้นก็ต้องมีช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยนะคะเราควรจะรับแสงแดดในช่วงเวลาเช้าตั้งแต่ 8:30 นจนถึง 9:00 นและอีกช่วงนึงก็คือ 4:00 นถึง 4:30 นตอนเย็นค่ะโดยไม่ควรทาครีมกันแดดที่มีค่า SPF เกิน35เนื่องจากสารเคมีในครีมกันแดดจะเป็นตัวต้านไม่ให้ผิวหนังของเราได้รับรังสี UV ที่เป็นประโยชน์กับการสังเคราะห์ให้ได้วิตามินดีนั่นเองทั้งนี้การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่สำคัญมากๆที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคกระดูกพรุนได้อีกด้วยค่ะ
0: พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เดี๋ยวนี้ซื้อยาแผนโบราณต้องดูให้ดีๆนะ
1: ว่ายนะ
0: ฉันบอกว่าต้องระวังยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมายเวลาซื้อยาต้องดูให้ดี
1: ๆเหรออะไรใหญ
0: ่โอ้ฟังให้ดีๆนะถ้าไม่อยากถูกหลอกเวลาจะซื้อยาแผนโบราณต้องดูเลขทะเบียนยาที่ฉลากเลขทะเบียนยาน่ะได้ยินไหม
1: โอ้โหแหมเสียงเบา
2: ๆดูเลขทะเบียนยาไม่เชื่อโฆษณาโอ้อวดซื้อจากร้านขายยาที่มีใบอนุญาตจึงจะได้ยาแผนโบราณที่ถูกต้อง
1: ว่าไงนะฮะ
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020 สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะปภ.เตือนประชาชน49จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนตกหนักสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
10: เลอา
11: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
12: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชน49จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงช่วงวันที่ 6-9 สิงหาคมนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
13: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน49จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ 6-9 สิงหาคมโดยสั่งการให้จังหวัดและศูนย์ปภ.เขตติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีที่เกิดภัยพร้อมจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับหากมีการอพยพประชาชนซึ่งจำนวน49จังหวัดและกรุงเทพมหานครนั้นจะครอบคลุมทั้งภาคเหนือ15จังหวัดภาคอีสาน17จังหวัดภาคกลาง13จังหวัดและภาคใต้4จังหวัดที่ชุมพรระนองพังงาและภูเก็ตนอกจากนี้ยังเตือนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดระนองพังงาและภูเก็ตด้วยยศวัฒน์องค์ประภาสรายงานครับ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับ5คลื่นลมแรงทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนประเทศไทยฝนตกหนักถึงหนักมากมีผล 6-9 สิงหาคมนี้สำหรับสภาพอากาศวันนี้กทม.ปริมณฑลภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่ราคาทองคำเช้านี้เปิดตลาดพุ่งแรง 1,750 บาทก่อนปรับตัวลง50บาทส่งผลราคาทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 66,800 บาทขายออกที่บาทละ 67,000 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อที่บาทละ 65,460 บาท88สตางค์ขายออกที่บาทละ 67,800 บาทคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลความต่างระหว่างโรคภูมิแพ้และไข้หวัดรวมทั้งวิธีดูแลตนเองและการป้องกันทำอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
14: ภูมิแพ้เกิดจากการที่ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ไวกว่าปกติทำให้ร่างกายมีการตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้เช่นน้ำมูกไหลคัดจมูกจามคันจมูกคันตาสำหรับอาการภูมิแพ้ต่างจากไข้หวัดดังนี้ไข้หวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสผู้ป่วยจะมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลไอเจ็บคอบางรายอาจมีไข้ร่วมด้วยโดยอาการมักหายไปเองภายใน10วันส่วนภูมิแพ้อาการมักเป็นแบบเรื้อรังโดยจะเป็นหายๆขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสารก่อภูมิแพ้ชนิดต่างๆเช่นฝุ่นไรฝุ่นเกสรดอกไม้ผู้ป่วยจะมีอาการคัดจมูกมีน้ำมูกใสๆไอจามคันตาคันจมูกไม่มีไข้วิธีการดูแลเพื่อป้องกัน อาการภูมิแพ้มีดังนี้หลีกเลี่ยงจากสารก่อเกิดภูมิแพ้ต่างๆรักษาด้วยยาเพื่อบรรเทาอาการเช่นยาพ่นจมูกชนิดสเตอรอยด์ยาแก้แพ้ยาลดน้ำมูกเป็นต้นฉีดวัคซีนภูมิแพ้ส่วนใหญ่แพทย์จะแนะนำวิธีนี้ให้กับผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีอื่นไม่หายออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเช่นการวิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ำหรือเต้นแอโรบิกนอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังช่วยให้ความไวของหลอดลมและเยื่อบุจมูกลดลงด้วยจึงทำให้อาการภูมิแพ้ดีขึ้นแต่หากใครมีอาการภูมิแพ้ทางที่ดีคือการไปปรึกษาแพทย์เพราะจะได้ทราบว่าแท้จริงแล้วอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นจากสิ่งใดและจะได้ทำการรักษาและป้องกันอย่างถูกวิธีสถานการณ์เหลี่ยมทองเรียบเรียง
5: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
15: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
16: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
15: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
16: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
15: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
16: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
15: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
16: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
15: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
16: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
17: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
16: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
15: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
18: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
19: ร้านกำนันมานะ
18: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
19: ร้านกำนันมานะ
18: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
19: ร้านกำนันมานะ
18: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
20: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: ช่วงภาษาไทย

วัสดีค่ะบ้านที่อยู่อาศัยของเรานอกจากจะมีการจัดสวนปลูกต้นไม้ดอกไม้ให้สวยงามน่ามองน่าดูแล้วยังมีการทำรั้วรอบบ้านอีกอาจจะเป็นรั้วเตี้ยๆหรือรั้วสูงๆรั้วหมายถึงเครื่องล้อมกันเป็นเขตของบ้านเป็นต้นมักทำด้วยต้นไผ่ต้นไม้ขนาดเล็กหรือสังกะสีเป็นต้นซึ่งทำให้เกิดความสวยงามการทำรั้วรอบบ้านนอกจากจะเป็นการบอกเขตของบ้านแล้วยังเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าไปในบ้านของเราอีกด้วยวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่ารั้วแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดี

0: หนูอยากเป็นเพื่อนพ่ออยากเป็นคนที่นั่งทำงานข้างๆพ่ออยากเป็นหัวหน้าพ่ออยากเป็นใครก็ได้ในออฟฟิศพ่อ
1: ทำไมลูกคุณถึงอยากเป็นคนพวกเนี้ยล่ะก็เพราะว่าคุณเกรงใจคนพวกเนี้ยมากกว่าลูกเมียตัวเองเวลาที่คุณสูบบุหรี่ไงเกรงใจลูกเมียบ้างบ้านต้องปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
2: ผมยังไม่ได้บอกรักแม่ยังไม่ได้ขอโทษพ่อยังไม่ได้เป็นพ่อที่ดี

0: ้วยผมยังไม่ได้บอกลาแฟนผมยังไม่ได้เป็นผู้จัดการบ้านผมก็ยังผ่อนไม่หมดแล้วลูกผมใครจะมาส่งเสียพินัยกรรมก็ยังไม่ได้คิด
1: ถ้าชีวิตยังมีเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะดื่มไม่ขับจากสสส
2: 94.5 MHz

ยิ้มเถิดยิ้มอย่างชื่นบานหลังจากงานหมดแล้วมาร่วมสุขสันต์ด้วยแซมบ้า

0: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
2: แม่ไปเชียงใหม่กับเพื่อนมีของฝากกลับมาเยอะแยะ
3: นี่ลูกมากินแคบหมูน้ำพริกหนุ่มหมูยอเร็ว
2: พ่อไปเมืองจีนกับเพื่อนก็มีของฝากให้หนูไม่เคยขาด
4: เห็นบ่นว่าเบื่อตุ๊กตาหมีแพนด้าคราวนี้พ่อเลยซื้อเสื้อลายแพนด้ามาฝาก
2: พ่อกับแม่มีของฝากให้หนูทุกครั้งแต่ไม่เคยมีเวลามาฝากหนูบ้างเลย
5: ความสุขง่ายๆไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนไกลแค่มีเวลาให้คนในครอบครัวร่วมค้นหาวิธีหยุดทุกข์สร้างสุขเพื่อครอบครัวได้ที่ www.familynetwork.or.th โดยแผนงานสุขภาวะครอบครัวสสส
6: 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: เซฟติง
1: อาเจกุลับหรือเห็งรังใหญ่อ้อยที่หน้าตลาดแม่โอ้โหขายรีบขายรีบคงต่อคิวซื้อกับข้าวเยอะแยะเลยไม่เห็นเมืองรังลือเลยวะ
2: นั่นสิรังใหญ่อ้อยมีดีอะไรเหรอเนี่ยสงสัยต้องไปแอบดูซะแล้วขายดีกว่าร้านฉันได้ยังไงเนี่ย
1: ไม่ต้องไม่ต้องถามอานงก็ได้นงไงมาแล้วมาแล้ว
2: นงจอดก่อนเล็ก
3: ลาใจสับหยอสับหยอเกิดอะไรล่ะใจ
2: ก็ฉันเห็นแกไปส่งคนที่ร้านใหญ่อ้อยอ่ะทำไมคนมันเยอะอย่างนั้นมันแจกฟรีหรือยังไงมาบอกฉันเร็ว
3: ๆโอ้ยเปล่าหรอกเขาขายปกตินั่นแหละแต่เห็นว่ารักพ่อครัวคนใหม่มาฝีมือดีเชียว
1: เป็นใครอะอานง
3: ก็ไอ้พุทธไง
2: ไหนว่ามันไปเลิกยานี่มันบำบัดเสร็จแล้วเหรอเนี่ย
3: ใช่แล้วเพิ่งกลับมาที่ก่อนได้ข่าวว่ามันชอบทำกับข้าวอ่ะตอนเข้าไปบำบัดอ่ะเขาก็เลยให้มันฝึกเป็นพ่อครัวมาด้วยพอบำบัดครบระยะเวลานะกลับมาอยู่บ้านมันก็บ่นบอกว่าอยากหางานทำอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่วัยรุ่นชื่นใจมาก
1: แล้วไปอยู่ร้านยายอ้อยไล่ยังไงอ่ะ
4: ฉันเอาไปฝากทำงานเองแหละตอนแรกยายอ้อยเขาก็ไม่ยอมรับนะพ่อครัวแต่ฉันให้เจ้าพุทธลองทำกับข้าวให้ชิมดูตอนนี้ยายอ้อยเลยติดใจในฝีมือยอมรับให้ทำงานแล้วนะ
2: แหมผู้ใหญ่นี่ก็มีของที่ดีไม่เห็นจะแนะนำคนเกิดเองบ้างเลย
4: ฉันก็มาถามเจ๊กุหลาบแล้วไงเห็นอิดอิดออดๆบอกมีคนเยอะแล้วโน่นนี่ไม่ยอมท่าเดียวฉันก็เลยพามันไปหายายอ้อยเขาไม่อิดออดเลยสักคำ
1: เฮงไหมเฮงไหมลือเนี่ยไม่รู้จะให้โอกาสคงเป็นไงเสียของลีไปเลยคงที่เขาเคยผิดพลาดนะเขาอักไม่ได้ตั้งใจก็ไล่วันนี้กลับตัวใหม่เป็นคงละคงเงงแล้วดีแล้วล่ะผู้ใหญ่เล็กๆมุกจะไล่รับโอกาสลี
3: ใช่ดูสิยายอ้อยคนให้โอกาสอ่ะก็ขายดิบขายดีอะไรเป็นไงแถมยังมีคนมาช่วยงานส่วนไอ้พุทธนะก็เป็นคนได้รับโอกาสมีงานทำได้รับชีวิตใหม่ลงตัวแป๊ะ
2: ๆไม่รู้ผู้ใหญ่คราวหน้ามีใครฝีมือดีๆต้องมาให้ฉันเลือกก่อนนะฉันน่ารักเด็กอยากให้โอกาสคน
5: เรื่องสั้นพักตลาดเมื่อผู้ผ่านการบำบัดกลับสู่สังคมสิ่งสำคัญคือการได้รับโอกาสเพื่อทำงานเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ดังนั้นสถานประกอบการและเจ้าของกิจการควรให้โอกาสผู้ที่เคยพลาดพลั้งเข้าทำงานเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมเพราะหากผู้ผ่านการบำบัดไม่มีอาชีพก็จะกลับไปเสียซ้ำและกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนได้อีก
6: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม 94.5 MHz

0: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
1: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
2: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
3: 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับดังใจเชยานุกูลค่ะสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ชี้แจงการชันสูตรร่างฮารุนโซโล่เพิ่มเติมต้องใช้เวลาพิสูจน์ตามกระบวนการรวมถึงยังอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อรอข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมจากทางจอร์เจียสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
3: ตามที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีกำหนดการทำการชันสูตรศพซ้ำนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโลในวันนี้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ชี้แจงว่ากระบวนการตรวจพิสูจน์จะเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดรอบคอบรวมถึงยังอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อรอข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมจากทางจอร์เจียทั้งนี้เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและเป็นไปตามขั้นตอนทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ขออนุญาตให้ข้อมูลและแจ้งความคืบหน้าผ่านทางช่องทางประชาสัมพันธ์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โดยสถาบันจะทำการเผยแพร่ข้อมูลหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผู้เชี่ยวชาญจะได้รับการอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลจากญาติผู้เสียชีวิตแล้วเท่านั้นอย่างไรก็ตามขณะนี้ร่างของฮารุนโซโลได้เดินทางมาถึงที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดปทุมธานีแล้วซึ่งเป็นสถานที่ในการผ่าชันสูตรศพผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีไวยวุฒิรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยว่าเบื้องต้นจะต้องขอตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐานและรายละเอียดที่มาพร้อมกับศพเพราะทางสถาบันยังไม่ได้ข้อมูลใดๆมาเลยคงจะต้องรอตรวจสอบพร้อมกันกับญาติซึ่งเมื่อศพมาถึงทางเจ้าหน้าที่และทางแพทย์จะต้องดำเนินการสแกนร่างกายภายนอกเพื่อตรวจสอบรายละเอียดภายนอกก่อนจากนั้นจะทำการผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งเกิดจากสาเหตุใดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสล่าสุดกำลังพลทหารเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุบัติเหตุรถชนขออภัยค่ะล่าสุดกำลังพลทหารเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ระหว่างเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครติดตามกับคุณณัฐชัยหลิมพลอยค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: เช้าวันหยุดของใครหลายคนอาจเป็นเพียงการเดินทางไปทำงานตามปกติแต่สำหรับร้อยเอกทวีศักดิ์พันศรีกองพันทหารสื่อสารที่101กรมฐานสื่อสารที่1กลับกลายเป็นอีกหนึ่งภารกิจในการช่วยชีวิตประชาชนในระหว่างเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในทหารเวรผู้ใหญ่บนถนนพุทธสาครอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครร้อยเอกทวีศักดิ์พบอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน2รายจึงรีบหยุดรถเข้าประเมินสถานการณ์ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นพร้อมประสานศูนย์รับแจ้งเหตุการแพทย์ฉุกเฉิน1169ขอรถพยาบาลเข้าช่วยเหลือโดยทันทีจากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บมีอาการเท้าฉีกขาดศีรษะได้รับการกระแทกมีบาดแผลถลอกตามร่างกายและมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกร้อยเอกทวีศักดิ์จึงดูแลอาการและอำนวยความสะดวกบริเวณจุดเกิดเหตุจนเจ้าหน้าที่กู้ชีพเดินทางมาถึงก่อนนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลวิชัยเวชเพื่อรับการรักษาต่อไปหน้าที่ของทหารไม่ได้ปีเพียงการปกป้องอธิปไตยของชาติแต่ยังหมายถึงการพร้อมยื่นมือช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์เพราะสำหรับกำลังพลของกองทัพบกไทยทุกวินาทีที่สามารถช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้คือภารกิจที่ต้องลงมือทำโดยไม่ลังเลและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหื่นพลอยรายงานครับ
6: การรู้ทันอารมณ์เรียกว่าสติการรู้จักธรรมชาติความเป็นจริงของสรรพสิ่งเรียกว่าปัญญาเมื่อมีสติย่อมเกิดปัญญานำพาให้ชีวิตมีสุขวันนี้วันพระ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
13: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ล้วผมก็เห็นว่าน่าจะมากินเส้นกันได้แล้วอย่าปล่อยให้ยุงอีลุงตุงนางอย่างนี้เลยฮะถ้ากินแต่เกาเหลานี่มันยังไงยังไงนะโอ้ยร้านทำเส้นนี่จะเจ๊งอยู่แล้วนะนะมาเถอะสม

0: ขาไม่กินเส้นน่ะแล้วจะมาถามผมทำไมด
1: ิ
0: ไม่กินเส้นน่ะไม่กินเส้นโอ้ไม่กินเส้นเขาไม่กินเส้นไปถามพ่อใหญ่ด้วยนะนะมากินเส้นกันนะโอ้น่ารักทั้งคู่เลยอ่ะเดี๋ยวจะยกลูกแมวให้เป็นรางวัลคนละตัว
1: ว้าว

0: ขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอด
1: ทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะ
2: กินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว
3: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
4: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส

วัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพลิกหน้ามือเป็นหลังมือครับการเปลี่ยนแปลงโดยตนรีบขนขวายคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีขมีขมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือสื่อรู้กันอาจถึงขั้นเป็นคนใหม่ในร่างเดิมอย่าพลิกดีเป็นร้ายหายยนะคนเขาจะสมเพชเหตุร้ายเริ่มจะเปลี่ยนแปลงทั้งทีดีกว่าเดิมโดยส่งเสริมความดีที่จิตใจน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือความหมายคือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตรงกันข้ามจากเดิมโดยสิ้นเชิงเหมือนกับการพลิกฝ่ามือหน้ามือหลังมือจะไม่เหมือนกันเมื่อคนคิดจะเปลี่ยนแปลงส่วนมากก็มุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเช่นจากเป็นคนรูปร่างอ้วนท้วนก็อยากจะกลายเป็นคนผู้มีรูปร่างบอบบางเหมาะแก่น้ำหนักเหมาะแก่อายุวัยไม่อ้วนเกินไปหรือไม่ผอมจนเกินไปการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองสมมุติว่าเคยมีน้ำหนักตัวมากเกินประมาณแล้วก็ออกกำลังกายดูแลร่างกายของตนเองจนกระทั่งควบคุมน้ำหนักได้ในน้ำหนักที่ต้องการก็ทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจกับการที่ได้มาดูแลเรื่องการรับประทานอาหารเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็พึงพอใจกับรูปร่างที่ดีขึ้นของตนเองจนกระทั่งมีคนมาทักว่าแม่ร่างกายหรือหุ่นทรงนี่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวหรือบางคนเคยมีฐานะยากจนอยู่อย่างลำบากยากแค้นก็มาทำมาหากินสื่อสัตย์สุจริตขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนมุ่งมั่นตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งมีฐานะดีขึ้นดีขึ้นจนเรียกว่าร่ำรวยหรืออยู่ดีกินดีก็อาจจะถูกกล่าวถึงในทํานองที่ว่าสามารถพลิกฐานะตนเองแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหรือบางคนไปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากจนกระทั่งว่าหน้าตาแบบเดิมที่เคยคุ้นก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะถูกกล่าวถึงว่าหน้าตาเปลี่ยนไปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน้าตาในยุคสมัยที่เจริญก้าวหน้าขึ้นทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าความทันสมัยทางวงการแพทย์ก็จะมีการสัญญกรรมสัญญกรรมก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงหน้าตาซึ่งก็มีให้ได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงหน้าตาเพื่อที่จะดูอ่อนกว่าวัยหรือดูดีขึ้นในสายตาของตนและของคนอื่นก็เป็นความสุขใจในระดับหนึ่งแต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงนิสัยจากร้ายเป็นดีสมมติจากเคยเป็นคนขี้เกียจก็กลายเป็นคนขยันจากเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายก็กลายเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์อย่างนี้เป็นต้นถือว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นครับถ้านึกจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตก็ขอให้คิดเปลี่ยนแปลงจากร้ายเป็นดีและเปลี่ยนแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือคือเคยร้ายสุดๆก็กลายเป็นดีสุดๆไม่ใช่จากดีสุดๆแล้วกลายเป็นร้ายสุดๆซึ่งก็จะเรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันก็อยู่ที่ใจของเราแล้วว่าเราเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นร้ายมาดีหรือดีมาร้ายสวัสดีครับ

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: สำหรับลูกผู้ชายตัวจริงแล้วเราต้องมีพลังใจเกินร้อยมีแรงใจไม่เคยหมดชีวิตที่ไม่เคยหยุดลุยกันแบบฉลามบุกด้วยหัวใจลูกทุ่งชาตินี้ต้องลองเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อจุดประกายไฟในตัวคุณ
1: พูดตรงๆเลยนะ
2: เครื่องดื่มเดียวที่ทำให้คุณแมนได้ขนาดนี
1: ้นี่เลยนมสดแท้ 100% สร้างกระดูกเสริมส่วนสูง
0: คุณดื่มวันละ2แก้วอาฉลาดคนดื่มทุกครั้ง
1: อย่าคิดมากดื่มเหอะ
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5: กงเกวียนกำเกวียนหรือกงกำกงเกวียนเกวียนเป็นพาหนะที่คนไทยแต่ก่อนนิยมใช้กงเกวียนคือวงรอบของล้อเกวียนส่วนกำเกวียนกำเขียนกอไก่สระอำคือซี่ล้อซึ่งตรงกลางมีดุมที่มีรูสำหรับสอดเพลาเป็นแกนยึดล้อทั้งสองข้างเมื่อกงเกวียนหมุนไปทางใดกำเกวียนก็หมุนตามไปทางนั้นในภาษาไทยมีสำนวนเปรียบเทียบว่ากงเกวียนกำเกวียนหมายถึงการกระทำใดๆที่มีผลต่อผู้กระทำนั้นๆเช่นเขาทำบาปมาตลอดชีวิตจึงต้องทุกข์ทรมานเช่นนี้นี่แหละกงเกวียนกำเกวียนสำนวนนี้มักใช้กันผิดๆว่ากงเกวียนกำเกวียนคำว่ากำเขียนกอไก่รอหันมอม้าเพราะเข้าใจว่ากำในสำนวนนี้คือกำซึ่งแปลว่าการกระทำบางก็ใช้คำผิดและยังลำดับคำผิดเป็นกงกำกงเกวียนก็มีที่ถูกต้องคือกงเกวียนกำเกวียนจำง่ายๆว่ากงของเกวียนและกำของเกวียน
4: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข02-356-0466ถึง70หรือที่ www.royin.go.th
6: 94.5 MHz

0: น้อง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: สนับสนุนโดย
7: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: อธิบดีกรมอุทยานสั่งตั้งกรรมการสอบนายวีระธีรพัทรานนท์ปมอนุญาตนายวีระธีรพัทรานนท์และคณะพักแรมฝ่าฝืนประกาศกรมอุทยานหรือไม่ชี้ออกประกาศปิดการพักแรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันมาแล้ว8ปีคุณธีตารีสายสว่างรายงานค่ะ
9: สืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานายวีระธีรพัทรานันท์ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ได้อภิปรายสะท้อนมุมมองและประสบการณ์ส่วนตัวจากการเดินทางไปท่องเที่ยวพักแรมในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันเมื่อประมาณ4ปีก่อนโดยมีการระบุถึงคุณภาพการบริการและที่พักตลอดจนข้อเสนอแนะให้พิจารณาการนำรูปแบบการบริการจัดการแบบเอกชนเข้าร่วมลงทุนนั้นนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่ากรณีดังกล่าวกรมขอบคุณข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากกรรมาธิการแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้านโดยได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันได้อนุญาตให้นายวีระและคณะเข้าพักแรมบริเวณเกาะซีมิลันเมื่อประมาณ4ปีก่อนเนื่องจากการอนุญาตดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนประกาศกรมอุทยานแห่งชาติเรื่องการปิดการพักแรมอุทยานแห่งชาติเกาะซีมิลันลงวันที่4ตุลาคม2561ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่8ตุลาคม2561ซึ่งมีผลบังคับใช้มานานกว่า8ปีแล้วการประกาศปิดพื้นที่พักแรมนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาขยะและน้ำเสียที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนมุ่งเน้นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืนโดยกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นการท่องเที่ยวแบบไปกลับคือวันเดย์ทริปเท่านั้นทางนี้อธิบดีกรมอุทยานระบุว่าทุกข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมกรมพร้อมจะนำไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงพัฒนาและปฏิบัติงานเพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ทุกขั้นตอนและเงื่อนไขการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามระเบียบของราชการและกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและรอบคอบเช่นกันสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: ล่าสุดนายวีระได้ออกมาขอแก้ไขข้อมูลเพื่อความถูกต้องว่าได้ไปหมู่เกาะซีมิลันเมื่อปี2560ก่อนที่ทางราชการจะสั่งปิดเกาะไม่ให้นักท่องเที่ยวพักค้างแรมบนเกาะในปี2561ต้องขออภัยที่ความทรงจำคลาดเคลื่อนรัฐบาลสั่งตรวจมหาวิทยาลัยปรุมรับนักศึกษาต่างชาติผิดปกติเช็คเข้มทุกหลักสูตรเส้นทางวีซ่าย้ำพบผิดดำเนินคดีทันทีคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
10: ร้อยเอกหญิงพัชราคัตทองสดวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตผ่านสื่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบางแห่งอาจจะมีพฤติการรับนักศึกษาต่างชาติไม่เป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการขอวีซ่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้สั่งการไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงอว.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยการตรวจสอบจะเรียกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อมูลโดยเฉพาะกระบวนการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติและการดำเนินการของหลักสูตรทุกประเภททั้งหลักสูตรปริญญาหลักสูตรที่ไม่ใช่ปริญญา พร้อมตรวจสอบเส้นทางการขอวีซ่านักศึกษาตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนจนถึงการยื่นขอวีซ่าเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายการตรวจสอบครั้งนี้จะดำเนินการอย่างเข้มงวดไม่เลือกปฏิบัติเพื่อปิดช่องโหว่ที่อาจจะถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์หรือปิดเบือนระบบการศึกษาให้เสียความน่าเชื่อถือหากพบว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือมาตรฐานที่กำหนดรัฐบาลจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นยศวัฒน์พงษ์ประภาสอย่างนั้นครับ
0: การทำงานใหญ่ๆทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไปดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้เริ่มงานใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญจะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่14ตุลาคม2514
8: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
12: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
15: ร้านกำนันมานะ
14: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
15: ร้านกำนันมานะ
14: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
15: ร้านกำนันมานะ
14: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
6: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
16: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

Radar, Radar, สนใจอะไร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เสพติด
1: เงียบแต่ได้ยินว่าผู้ใหญ่รับสมัครคนไปช่วยเตรียมรถบุพชาติแกไม่ไปช่วยหรอเนี่ยฮะ
0: เอารถบุพเป็นชากแล้วปล่อยไว้ทำไมบอกให้เอาผู้ใหญ่เอาไปเคาะไปทำสีใหม่จะได้ไม่ต้องเสียเวลารับสมัครให้มึงยุ่งยากนะ
1: ขอสักทีเถอะไอ้แปะ
0: ว้าไม่เห็นจะต้องรุนแรงขนาดนี้เลยอ้วกพูดอะไรผิดหูเหรอ
1: ผิดผิดมากด้วยมีอย่างที่ไหนฉันบอกว่าผู้ใหญ่รับสมัครคนช่วยทำรถบุพชาติคือรถประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ที่จะเอาไปประกวดงานของดีประจำจังหวัดไงยั่วมาโหตลอดเลย
0: แม่ว่าไม่รู้เลยนะอธิบายแบบนี้ก็ชัดเจนจำจังเลยนะเรื่องหัวศิลปะนี่ต้องให้อแมงกับอับพุกมึงเลยสองคงนี้นะว่าเคยเห็นฝีมือมาแล้วสุดยอดนะมึงได้วิชาจากโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองต้องไปบำบัดนะ
1: ฉันก็นึกถึงแหละแต่ชอบ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: ผิดมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนนัทค่ะ
2: ผมบุญยฤทธิ์ชิมพิมลนะครับพร้อมด้วยทีมงานนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสมโพธิ์ครับสำหรับข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้ครับ
1: ค่ะวันนี้ฝนตกแต่เช้าเลยดิฉันขับรถมาจากบ้านนะคะตลอดเกือบตลอดทางเจอละอองฝนไม่รู้ว่าทางคุณบุญยฤทธิ์เจอฝนไหมคะ
2: ไม่เจอครับเมื่อเช้า
1: แว้นมาด้วยใช่ไหมคะ
2: ค
1: ไม่เจอโชคดีมากเลยค่ะ
2: ก็มีเจอตั้งแต่เมื่อวานเย็นนะครับเมื่อวานเย็นก็เจออยู่ครับ
1: นั้นเย็นวันนี้ก็ไม่แน่นะต้องลุ้นกันนะคะวันนี้ก็นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาด้วยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามีพูดถึงด้วยสำหรับข่าวนี้นะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาก็จะมีการตรวจเรื่องของสภาพอากาศกันนะคะว่าวันนี้เป็นอย่างไรค่ะนั้นก็มาเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะคะคุณบุญยฤทธิ์
2: นะครับข่าวแรกวันนี้นะครับก็ไปที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับจังหวัดนครนายกเมื่อวานนี้นะครับ5สิงหาคมนะครับเป็นวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบรอบ139ปีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์นะครับผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชานะครับศิษย์เก่าและนักเรียนในร้อยนะครับก็ร่วมงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบรอบ139ปีซึ่งภายในงานนะครับได้ประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณลานหน้ากองบัญชาการนะครับของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับอันหาที่สุดมิได้โดยในโอกาสนี้นะครับพลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์นะครับประธานองคมนตรีในฐานะศิษย์เก่าก็ได้ร่วมวางผ่านพุ่มถวายราชสักการะด้วยนะครับพร้อมกันนั้นนะครับก็ยังมีผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะครับผู้บัญชาการฐานบกแล้วก็ผู้แทนอดีตผู้บัญชาการโรงเรียนแล้วก็ผู้แทนศิษย์เก่าแต่ละรุ่นนะครับได้ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเลยครับ
1: ค่ะในการนี้ค่ะพลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทูลกระหม่อมอาจารย์เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีสงฆ์และถวายสังฆทานณหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนโดยมีผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาโรงเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้าพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครนายกเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จค่ะ
2: นะครับจากนั้นนะครับผู้บัญชาการทหารบกนะครับและคณะก็ได้เข้าร่วมงานนะครับรั้วแดงกำแพงเหลืองนะครับประจำปี2569ซึ่งเป็นพิธีมุทิตาจิตนะครับเพื่อระลึกถึงพระคุณของอดีตครูอาจารย์และก็นายทหารปกครองผู้มีคุณูปการในการหล่อล้อมสิทธิ์นะครับให้เจริญเติบโตนะครับเป็นนายฐานที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีคุณธรรมในโอกาสนี้นะครับผู้บัญชาการทหารบกนะครับก็เป็นผู้แทนศิษย์เก่าได้กล่าวแสดงมุทิตาจิตพร้อมกับมอบพวงมาลัยแล้วก็ของที่ระลึกนะครับให้แก่คณาจารย์และนายฐานปกครองก่อนที่ผู้แทนศิษย์เก่านะครับก็จะได้ร่วมมอบพวงมาลัยนะครับแสดงความกตัญญูกตเวทีท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นนะครับที่เปี่ยมไปด้วยความผูกพันระหว่างศิษย์กับครูอาจารย์ซึ่งเป็นประเพณีอันงดงามนะครับที่ได้ยึดถือสืบต่อกันมานะครับ
1: ค่ะก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะมีครูอาจารย์ที่เป็นที่เคยเป็นบุคลากรเป็นอดีตนะคะก็มาร่วมในงานหลายท่านทีเดียวโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามีจุดกำเนิดจากโรงเรียนทหารสรานรมซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดเมื่อวันที่5สิงหาคมพ.ศ.2430ก่อนที่จะได้รับพระราชทานนามเป็นโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและย้ายที่ตั้งมายังเขาชะโงกจังหวัดนครนายกโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนณที่ตั้งแห่งใหม่เมื่อวันที่5สิงหาคมพ.ศ.2529ค่ะ
2: ครับก็ตลอดระยะเวลานะครับกว่า139ปีนะครับที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9นะครับได้ทำหน้าที่เป็นสถาบันหลักในการผลิตแล้วก็หล่อหลอมนายทหารของกองทัพบกให้เป็นทั้งสุภาพบุรุษนะครับนักรบแล้วก็นักพัฒนาผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พร้อมเสียสละนะครับเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยภายใต้สัจจะอันแน่วแน่นะครับว่าจะรักษามรดกของพระองค์ท่านไว้ด้วยชีวิตครับ
1: ค่ะและในช่วงท้ายนี้ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่นักเรียนในร้อยเมื่อวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2452ความว่าก็นายทหารนั้นจะได้มาจากไหนเล่าก็ต้องได้มาจากโรงเรียนในร้อยคือพวกเจ้านี้เองเพราะฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงตั้งอุตสาหะพยายามในการเล่าเรียนวิชาของตนให้ดีเถิดค่ะและช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงกันดีกว่านะคะ คุณบุญยฤทธิ์แล้วก็คุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เป็นวันสำคัญของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าวันนี้เลยจะขอนำบทเพลงมนต์มัคควานมาฝากคุณผู้ฟังค่ะเชิญรับฟังค่ะ

0: มนมัคควานค่ะคุณบุญฤทธิ์น่าจะทราบดีเนาะม
1: ั
0: คควานเนี่ยเป็นชื่อของสะพานใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: สะพานมัคควานรังสรรค์เป็นสะพานประวัติศาสตร์เลยข้ามคลองพดุงกรุงเกษมนี่นะคะค่ะเชื่อมถนนราชดำเนินนอกแล้วก็ราชดำเนินกลางก็สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มีความสำคัญกับนักเรียนในร้อยนะเพราะว่าสมัยก่อนนี่ที่เราอยู่เนี่ยบกทบเราเนี่ยคือโรงเรียนในร้อยจปรเก่าแล้วนักเรียนในร้อยเนี่ยก็จะมีการเดินแถวหรือว่าสวนสนามเนี่ยข้ามสะพานมัคควานเพื่อไปเรียนเป็นกิจวัตรประจำวันด้วยภายหลังย้ายไปอยู่เขาชะโงกมีการสร้างจำลองสะพานจำลองด้วยที่นั่นนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: ในช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์บ้านเมืองกันบ้างนะครับเม
0: ื่
1: อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงมาตรวจความพร้อมนะครับเรียกว่าตรวจความเรียบร้อยในพิธีต้อนรับพลเอกอาวุโสมินอองไลนะครับประธานาธิบดีสาธารณรัฐเมียนมานะครับที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้นะครับก็คือวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคมโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ยืนยันนะครับว่าทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ
0: เตรียมตัวมาอย่างดีนะคะแล้ววันนี้ค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลนั่นเองค่ะ
1: ครับก็ทันทีที่เดินทางมาถึงนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมกับนำประธานาธิบดีเมียนมานะครับมาร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการแล้วก็ตรวจแถวกองฐานเกียรติยศภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้เชิญประธานาธิบดีของเมียนมานะครับถ่ายภาพร่วมกันนะครับณบันไดโถงกลางของตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมกับลงนามนะครับในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลแล้วก็ชมของที่ระลึกนะครับที่ทั้งสองฝ่ายนี่ได้มอบให้แก่กันที่ห้องสีงาช้างครับ
0: ค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมานะคะก็ร่วมหารือข้อราชการกลุ่มเล็กเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาทั้งในการจัดการปัญหาข้ามแดนแล้วก็ความร่วมมือด้านพลังงานการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงการส่งเสริมสันติภาพแล้วก็เสถียรภาพชายแดนก่อนเข้าสู่การหารือข้อราชการแบบเต็มคณะต่อไปก็ต้องติดตามกันนะคะพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งใช่ไหมคะม
1: ี
0: 2วัน6ถึง7สิงหาคมที่เราจะได้ต้อนรับทางมินอองไลนะคะพลเอกอาวุโสมินอองไลจากเมียนมานั่นเองค่ะ
1: นะครับแล้วก็ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับภายในกรมประชาการของทัพบกก็มีพิธีการสำคัญนะครับนั่นก็คือพิธีทำบุญนะครับเนื่องในวันสถาปนา4หน่วยงานหลักนะครับโดยท่านพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกนะครับผู้บัญชาการทหารบกท่านได้เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันสถาปนา4หน่วยงานสำคัญของกองทัพบกซึ่งประกอบด้วยกรมกำลังพลทหารบกกรมส่งกำลังบำรุงทหารบกกรมสารบัญทหารบกและสำนักงานเลขานุการกองทัพบกนะครับครบรอบปีที่74นะครับในวันนี้ครับ6สิงหาคม2569ครับ
0: 4หน่วยนี้นี่เขาเกิดมาพร้อมกันเลยเนาะ
1: ใช่ครับตั้งพร้อมกันครับ
0: ค่ะคือวันนี้นั่นเองนะคะวันที่6สิงหาโดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสักการะศาลพระพรหมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพิธีถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปและพิธีพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานแล้วก็เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาค่ะแต่ละหน่วยก็ได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายของกองทัพบกสู่ความทันสมัยแล้วก็การบริหารจัดการรอบด้านอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีผลงานที่สำคัญดังนี้ค่ะ
1: นะครับก็เริ่มที่กรมกำลังพลทหารบกนะครับก็เป็นกรมฝ่ายเสนาธิการส่วนบรรยากาศของกองทัพบกนะครับก็มีหน้าที่วางแผนอำนวยการประสานงานกำกับการและดำเนินการนะครับเกี่ยวกับนโยบายแล้วก็แผนกำลังพลปัจจุบันนี้นะครับมีพลโทธนิตยูสานนท์นะครับเป็นเจ้ากรมกำลังพลทหารบกซึ่งได้ดำเนินงานนะครับด้านการบริหารกำลังพลอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาระบบการสอบคัดเลือกกำลังพลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกผ่านระบบแคสต้านะครับแล้วก็เพื่อยกระดับมาตรฐานและก็เพิ่มประสิทธิภาพของการสอบคัดเลือกการพัฒนาระบบฐานกองประจำการนะครับแบบสมัครใจทั้งระบบการดูแลกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติราชการสนามการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนะครับด้านวินัยแล้วก็สิทธิมนุษยชน ตลอดจนการวางแผนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกส่วนหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับการอำนวยการแล้วก็การบังคับบัญชานะครับในสถานการณ์วิกฤตครับ
0: ค่ะด้านกรมส่งกำลังบำรุงทหารบกค่ะกรมฝ่ายเสนาธิการในส่วนบัญชาการของกองทัพบกสำหรับกรมส่งกำลังบำรุงนี้นะคะก็มีหน้าที่วางแผนอำนวยงานอำนวยการประสานงานแล้วก็กำกับการเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุงซึ่งก็ถือเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนความพร้อมรบของกองทัพบกปัจจุบันก็มีพลโทกรัญสถิตยุทธการเป็นเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบกค่ะโดยได้ดำเนินงานสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบส่งกำลังบำรุงให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพบกได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในยามปกติแล้วก็ในยามปฏิบัติการก็มีอาทิเช่นการจัดหายุทโธปกรณ์การซ่อมบำรุงอาวุธแล้วก็ยุทโธปกรณ์การขนส่งการสนับสนุนทางการแพทย์การพัฒนาระบบสารสนเทศนะคะด้านส่งกำลังบำรุงตลอดจนการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วยค่ะ
1: นะครับก็ไปถึงหน่วยที่3นะครับก็คือกรมสารบัญทหารบกอันนี้เป็นกรมฝ่ายกิจการพิเศษนะครับสายงานกำลังพลก็จะรับผิดชอบนะครับงานด้านสารบัญงานธุรการแล้วก็งานพิธีการของกองทัพบกปัจจุบันนี้นะครับมีพลตรีบัญชาขาวงามนะครับเป็นเจ้ากรมสารบัญทหารบกโดยได้นำนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับมาพัฒนากระบวนการทำงานของกองทัพบกปรับเปลี่ยนระบบงานนะครับสู่รูปแบบดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมอาทินะครับการพัฒนาระบบสมุดประวัติรับราชการอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่า PDX การปรับปรุงกระบวนการออกคำสั่งเลื่อนยศนะครับผ่านฐานข้อมูลกำลังพลอิเล็กทรอนิกส์การพัฒนาระบบ e-library และก็การแจกจ่ายเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นการช่วยลดขั้นตอนนะครับเพิ่มความรวดเร็วโปร่งใสแล้วก็ยกระดับการให้บริการแก่กำลังพลให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการดิจิทัลนะครับ
0: ค่ะก็มีการพัฒนาไปมากเลยเนาะใช้อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยนะคะขณะที่สำนักงานเลขานุการกองทัพบกค่ะหน่วยขึ้นตรงในส่วนบัญชาการของกองทัพบกภายใต้การนำของพลตรีธิรัตน์สมบัติสิริเลขานุการกองทัพบกก็ยังคงปฏิบัติภารกิจสำคัญด้านงานเลขานุการงานพิธีการทั้งหลายแหละนะคะงานประชาสัมพันธ์แล้วก็การอำนวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงควบคู่กับการพัฒนาช่องทางการสื่อสารแล้วก็การประชาสัมพันธ์ของกองทัพบกให้มีความรวดเร็วแล้วก็ทันต่อสถานการณ์พร้อมทั้งดำเนินงานด้านสวัสดิการกำลังพลรวมไปถึงเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Smart Soldier ด้วยนะคะการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารห้องสมุดมีชีวิตหรือ Easy Roomไม่ค่อยได้ใช้บริการเลยดิฉันเนี่ยนั้นต้องไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะภายในกองบัญชาการกองทัพบกเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลแล้วก็ครอบครัวค่ะ
1: นะครับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นนะครับของทั้ง4หน่วยงานในการที่จะสนับสนุนภารกิจของกองทัพบกตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกทั้งด้านการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การพัฒนากองทัพสู่ความทันสมัยฝึกให้พร้อมต่อภัยคุกคามพร้อมทุกยามเมื่อเกิดภัยวิบัติและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของกองทัพบกนะครับที่ว่าเป็นกองทัพบกที่มีศักยภาพทันสมัยเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนและเป็นหนึ่งในกองทัพบกชั้นนำของภูมิภาคครับ
0: ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง4หน่วยงานด้วยนะคะ4หน่วยงานนี้นี่อยู่ในกองบัญชาการกองทัพบกทั้งหมดเลยนะคะ
1: แล้วก็วันนี้นะครับอีกหน่วยงานนึงที่มีวันสถาปนานะครับก็คือ
0: กรมยุทธศึกษาทหารบก
1: นะครับก็มีพลโททิติพันธ์ฐานาจาโรเป็นเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกนะครับก็ครบรอบ131ปีครับ
0: โหแล้วก็ไม่ต่างกันนะค่ะก็แสดงความยินดีด้วยเช่นกันค่ะเอาลงใต้กันดีกว่าค่ะคุณบุญฤทธิ์คุณผู้ฟังคะก็ช่วงที่ผ่านมามีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นที่ภาคใต้อยู่ค่อนข้างบ่อยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกพร้อมกับคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกก็เลยลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงมีการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ำลังพลแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยมีพลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะที่ท่านเป็นรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแล้วก็มีนายธีรศักดิ์สังฆโชตินายอำเภอระแงะแล้วก็พันตำรวจเอกสุภชัดณพัทลุงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรระแงะให้การต้อนรับแล้วก็ร่วมติดตามคณะด้วยค่ะ
1: นะครับในช่วงเย็นนะครับทางคณะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนะครับที่จุดตรวจบ้านไทยบริเวณหน้าวัดชัยรัตนารามนะครับซึ่งกองร้อยทหารพรานที่4503รับผิดชอบนะในเรื่องของภารกิจดูแลความปลอดภัยก่อนที่จะเดินทางต่อไปนะครับยังชุดคุ้มครองตำบลตันหยงมัดนะครับซึ่งมีกำลังนะครับของกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอสปฏิบัติหน้าที่จากนั้นนะครับได้ตรวจเยี่ยมหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษนราธิวาส22ของกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมพบปะนะครับให้กำลังใจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบหมู่ที่7นะครับตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะที่ได้ร่วมกันเป็นกำลังนะครับในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ครับ
0: ค่ะหลายส่วนนะคะก็ร่วมมือกันทำงานสิ่งสำคัญที่สุดก็คือกำลังใจนะคะต้องลงไปให้กำลังใจกันเยอะๆเลยสำหรับทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ที่สำคัญรวมไปถึงประชาชนด้วยเช่นกันนะคะนอกจากนี้ค่ะเสนาธิการทหารบกและคณะก็ยังได้พบปะพูดคุยกับประชาชนอย่างที่ว่านะคะก็มีการไปพบปะประชาชนบริเวณตลาดเทศบาลตันหยงมัดค่ะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นทำให้เห็นถึงความร่วมมือแล้วก็ความไว้วางใจระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ในการร่วมกันสร้างสันติสุขในพื้นที่ค่ะโอกาสนี้ค่ะพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดนะคะได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยควบคู่ไปกับการดูแลความปลอดภัยของกำลังพลพร้อมกับย้ำว่ากำลังพลทุกนายจะต้องได้แสดงให้เห็นถึงความเสียย้ำว่ากำลังพลทุกนายเนี่ยได้แสดงให้เห็นถึงความเสียสละแล้วก็ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่แม้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความรุนแรงแต่ทุกคนเนี่ยก็ยังคงยืนหยัดทำหน้าที่อย่างสุดพลังด้วยความหวังเดียวกันก็คือการสร้างความปลอดภัยแล้วก็สันติสุขที่ยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนแล้วก็ลูกหลานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยได้ใช้ชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยอย่างสันติสุขมั่นคงแล้วก็มีอนาคตที่ดีกว่าเดิมค่ะ
1: นะครับทั้งนี้นะครับเสนาธิการทหารบกนะครับในฐานะที่เป็นเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับท่านได้มอบหมายให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้บูรณาการกำลังนะครับจากทุกภาคส่วนในการติดตามกลุ่มผู้ก่อการร้ายนะครับที่ก่อเหตุลอบยิงฐานพรานที่บริเวณจุดตรวจบุเกซามีนะครับเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อลงโทษตามกฎหมายนะครับด้วยความเด็ดขาดหรือหากมีการตอบโต้นะครับก็ให้พิจารณาใช้กำลังได้ตามความเหมาะสมครับ
0: ค่ะก็เหตุการณ์ครั้งนั้นนี่ก็ทำให้มีเจ้าหน้าที่ของเรานี่เสียชีวิตไปหลายท่าน
1: 5 ท่าน
0: ค่ะค่ะก็แสดงความเสียใจนะคะแล้วก็ให้กำลังใจกันต่อไปค่ะสำหรับพื้นที่ภาคใต้จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้นะคะอ้าวไปภาคใต้แล้วตอนนี้มาที่อีสานกันบ้างดีกว่าค่ะก็ทางกองทัพภาคที่2นะคะก็มีการน้อมนำแนวพระราชดำริพัฒนาเพื่อป้องกันพลิกพนมดงรักสู่แนวแห่งโอกาสยกระดับชายแดนไทยกัมพูชามั่นคงควบคู่กับคุณภาพชีวิตค่ะโดยวันนี้ค่ะกองทัพภาคที่2มีการเปิดเผยถึงบทเรียนจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาทำให้เห็นนะคะว่าการสร้างความมั่นคงของพื้นที่เนี่ยไม่อาจจะพึ่งพาแค่กำลังทางทหารใช้กำลังทหารในเดียวยังไม่ได้แต่จำเป็นที่จะต้องเดินหน้าเรื่องการพัฒนาด้วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปด้วยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนค่ะ
1: นะครับท่านพันเอกภาสกรปลอดในเมืองนะครับรองผู้กับการกรมพัฒนาที่2กองทัพภาคที่2นะครับท่านได้เปิดเผยนะครับบอกว่าแนวพระราชดำรินะครับการพัฒนาเพื่อป้องกันและหลักยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงเน้นนะครับในเรื่องของการป้องกันประเทศดำเนินควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงจากฐานรากอย่างยั่งยืนกำลังได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดนะครับภายใต้พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนเกิดเป็นการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมตลอดแนวเทือกเขาพนมดงรัก นะครับก็คือตั้งแต่จังหวัดบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์ไปจนถึงจังหวัดอุบลราชธานีครับ
0: ค่ะทางพันเอกภาสกรนะคะก็ยังกล่าวด้วยว่าจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยจึงเกิดการขับเคลื่อนแผนพัฒนาในหลายมิติทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำแล้วก็ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการขยายระบบไฟฟ้าการพัฒนาเส้นทางคมนาคมแล้วก็ระบบโทรคมนาคมตลอดจนการยกระดับความปลอดภัยของกำลังพลแล้วก็ประชาชนโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแล้วก็มีกองทัพภาคที่2เนี่ยเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานขนาดเดียวกันค่ะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้เนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศและการขยายตัวของพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยกำลังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนชายแดนเพิ่มขึ้นทีเดียวค่ะ
1: นะครับทางด้านดร.สมหมายวันศรนะครับผู้ก่อตั้งมูลนิธิบัณฑิตคืนถิ่นบ้านสำม่วงนะครับตำบลสำอำเภอกันทรัตจังหวัดศรีสะเกษท่านก็ได้กล่าวนะครับบอกว่าแผนพัฒนาดังกล่าวจะเป็นแรงจูงใจสำคัญนะครับให้กับคนรุ่นใหม่ที่เคยออกไปทำงานต่างถิ่นจะได้มีโอกาสกลับมาสร้างงานนะครับสร้างอาชีพแล้วก็ร่วมพัฒนาบ้านเกิดของตนเองซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนครับ
0: ค่ะการพัฒนาที่เกิดขึ้นตลอดแนวเทือกเขาพนมดงรักในวันนี้นะคะจึงไม่ได้หมายถึงเพียงการก่อสร้างสาธารณูปโภคหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้นหากแต่เป็นการวางรากฐานความมั่นคงในระยะยาวด้วยซึ่งก็เป็นไปตามแนวพระราชดำริการพัฒนาเพื่อป้องกันนั่นเองนะคะที่มุ่งเปลี่ยนพื้นที่ชายแดนจากแนวเผชิญหน้าให้กลายเป็นแนวแห่งโอกาสความหวังแล้วก็การพัฒนาที่เติบโตไปพร้อมกับประชาชนเน้นว่าอย่างยั่งยืนค่ะ
1: นะครับทีนี้มาดูเรื่องของการดูแลครอบครัวของทหารผู้เสียสละกันบ้างนะครับมณฑลทหารบกที่23นะครับโดยศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23ได้กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนะครับให้กับนางสาวนิภาพันธ์ภูเนศซึ่งได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นนะครับเป็น10ตรีหญิงซึ่ง10ตรีหญิงนิพาพันธ์นี้นะครับก็คือเป็นมารดาของทหารกล้านะครับผู้ที่ได้พลีชีพเพื่อแผ่นดินนะครับนั่นก็คือพลทหารชันชัยพรุงโชคสังกัดกองพันทราบที่3กรมทหารราบที่112ซึ่งได้รับประทานชันยศเป็นร้อยตรีนะครับจากเหตุการณ์ปะทะการสู้รบในพื้นที่บึงตะกวนนะครับบ้านคลองแผงอำเภอตาพยาจังหวัดสักแก้วเมื่อวันที่10ธันวาคม2568ที่ผ่านมาโดยกำลังพลของกองทัพบกนะครับได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญเสียสละเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถครับ
0: ค่ะมีการเลื่อนยศให้มารดาแทนนะคะก็ปัจจุบัน10ตรีหญิงนิภาพันธ์ภูเนศซึ่งเป็นมารดาของทหารกล้านะคะที่ว่านี้คือพลทหารชันชัยพดุงโชคได้เข้ารับราชการทดแทนเป็นนายทหารประทวนในตำแหน่งเสมียนส่วนการศึกษาศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23ค่ะท่านก็ทำงานในส่วนของธุรการกำลังพลเนี่ยนะคะทั้งนี้ค่ะกองทัพบกแล้วก็หน่วยทหารในพื้นที่ก็ขอยกย่องเชิดชูเกียรติวีรชนทหารกล้าผู้เสียสละเพื่อแผ่นดินยืนยันความมุ่งมั่นในการดูแลสิทธิ์และก็สวัสดิการและความเป็นอยู่ของครอบครัวรวมถึงทายาทของทหารกล้าทุกนายอย่างดีที่สุดความกล้าหาญความเสียสละและก็ความจงรักภักดีที่ทหารกล้าทุกนายเนี่ยได้อุทิศให้แก่ประเทศชาตินับเป็นเกียรติภูมิสูงสุดของกองทัพบกและก็จะถูกจารึกไว้ในความทรงจำตลอดไปนะคะจนอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยทุกคนตลอดไปค่ะ
1: นะครับมาดูกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระพันปีหลวงกันบ้างนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับเผยถึงความสำเร็จในการจัดฝึกอบรมปฐมพยาบาลและ CPR นะครับแก่บุคลากรสาธารณสุขภายใต้กิจกรรมก็คือรวมพลังแห่งความภักดีถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงยอดนะครับผู้เข้าร่วมอบรมนะครับพบว่ามีสูงถึง 190,000 คนนะครับภายในระยะเวลาไม่ถึง1ปีครับ
0: อ๋อค่ะอันนี้แหมเวลาเราจำกัดเลยเดี๋ยวข้ามไปดูสภาพอากาศนิดนึงดีไหมคะคุณบุญฤทธิ์ค่ะ
1: ได้ครับ
0: ค่ะพยากรณ์อากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: นะครับก็ภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับช่วงนี้ก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนนะครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายแดนขออภัยครับบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันของประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทย มีกำลังแรงนะครับก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวให้ระมัดระวังนะครับอันตรายที่อาจจะเกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมากหรือว่าฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มครับ
0: ค่ะก็สำหรับค่ะก็เวลาของเรานะคะกระชั้นชิดมากเลยอ่ะเอาเป็นว่าก็ระมัดระวังแล้วกันนะคะสำหรับผู้ที่เดินเรือก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังเพราะว่าคลื่นสูงมากช่วงนี้ตรงแถบทะเลอันดามันนะคะ
1: นะครับก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีตามความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ไทยรวมกำลัง
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพยืนยันจัดทำ MOU รับนักศึกษาจีนทุกขั้นตอนโปร่งใสสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
8: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
9: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
8: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
9: ฮีโร่เซฟเวิล
8: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
9: วายฮีโร่เซฟ
10: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
7: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
5: คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาว่าผู้บริหารไม่โปร่งใสนำชื่อมหาวิทยาลัยไปจัดทำ MOU รับนักศึกษาจีนโดยไม่ผ่านสภามหาวิทยาลัยยืนยันทุกขั้นตอนโปร่งใสตรวจสอบได้เตรียมดำเนินคดีผู้เผยแพร่ข้อมูลเท็จคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
12: ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลพาดพิงผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพว่ามีพฤติกรรมไม่โปร่งใสนำชื่อมหาวิทยาลัยไปจัดทำลงนาม MOU และเปิดหลักสูตรเพื่อรับนักศึกษาชาวจีนโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มทุนข้ามชาติมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงตามประเด็นที่ถูกกล่าวหาดังนี้เรื่องของการลงนามเอกสาร MOU โดยไม่ผ่านสภามหาวิทยาลัยยืนยันว่าเอกสารทุกฉบับผ่านสภามหาวิทยาลัยและรายงานผ่านปลัดกระทรวงอบทุกฉบับส่วนเอกสารที่เผยแพร่ออกไปว่าทำสัญญากับบริษัทแห่งหนึ่งของจีนเมื่อปี65นั้นยืนยันว่าเป็นเอกสารปลอมทั้งมีการปลอมลายเซ็นอธิการบดีและตรามหาวิทยาลัยและภาพที่เผยแพร่ว่ามีการแอบลงนามแท้จริงคือภาพประชุมวิชาการเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วส่วนเรื่องของการเปิดพื้นที่ให้กลุ่มจีนเข้ามาใช้เป็นฐานปฏิบัติการหรือชัยนาเซ็นเตอร์ยืนยันว่าเป็นเพียงห้องพักอาจารย์จีน3คนและใช้เป็นศูนย์ประสานงานนักศึกษาต่างชาติเท่านั้นและประเด็นหลักสูตรเรียนม.3จบปริญญาตรีใน5ปีชี้แจงว่าทุกหลักสูตรผ่านสภามหาวิทยาลัยและผ่าน QA แล้วทั้งหมดกรณีเด็กม.3จบปริญญาตรีเร็วคือการเรียนทางไกลมาจากจีนแล้วเทียบโอนหน่วยกิจผ่านไม่ใช่การลัดหลักสูตรแต่อย่างใดและประเด็นสุดท้ายเรื่องของการสวมวีซ่าเรียกเก็บเงิน 15,000 บาทยืนยันว่าออกวีซ่าให้เฉพาะนักศึกษาที่เรียนจริงและอาจารย์ต่างชาติที่สอนจริงเพียง5คนเท่านั้นทำตามกฎหมายของตม.ทุกขั้นตอนไม่มีการเรียกเก็บเงินส่วนเกินแต่อย่างใดยืนยันว่าปฏิบัติอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และเตรียมดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อปกป้องชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยนวลนภาสมัครสมานรายงาน
5: นายกรัฐมนตรีต้อนรับมินอองไหลประธานาธิบดีเมียนมาเดินหน้าความร่วมมือเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาร่วมกันคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
13: วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมนำประธานาธิบดีเมียนมาร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและการตรวจแถวทหารกองเกียรติยศภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานาธิบดีเมียนมาถ่ายภาพร่วมกันพร้อมลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลและชมของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบให้แก่กันจากนั้นทั้งสองฝ่ายมีการหารือข้อราชการกลุ่มเล็กและเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศทั้งการจัดการปัญหาข้ามแดนความร่วมมือด้านพลังงานการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพชายแดนก่อนที่จะมีการหารือข้อราชการเต็มคณะยศวัฒน์พงษ์ประภาสดังนั้นครับ
5: และมีรายงานล่าสุดขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจรวบตัวนายโทนทองสุกแก่นหรือโทนบางแคเซียนพระชื่อดังตามหมายจับคดีช่อโกงประชาชนหลอกขายกล้องส่องพระมูลค่าเสียหาย40ล้านบาทเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างคุมตัวมาดำเนินคดีเพราะทุกความจริงสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนอย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
15: โอ้ยชีวิตโอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
16: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
15: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
16: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
15: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
16: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
15: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
16: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
15: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
16: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
17: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
16: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
15: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
18: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
19: Beautiful Music
18: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5
1: MHz ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยเนาะ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: บุญปนบาป
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะรู้พฤติกรรมของพ่อค้าใหญ่รายหนึ่งซึ่งทำกิจการรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ชอบโกงในด้านสัญญาบ้างการใช้วัสดุคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานบ้างเขาร่ำรวยเป็นเศรษฐีด้วยวิธีหากินแบบนี้แต่ก็ชอบทำบุญทอดกฐินทอดผ้าป่าเป็นประจำถามว่าเอาเงินที่โกงเข้ามาทำบุญอย่างนี้จะได้บุญหรือไม่ท่านผู้รู้ก็ตอบว่าโกงเข้ามาทำบุญได้ทั้งบาปและบุญนะคะแล้วท่านก็เมตตาให้คำอธิบายต่อว่าการทำบุญเพื่อให้ได้ผลบุญมีองค์ประกอบ4ประการค่ะคือ 1. วัตถุที่เอามาทำบุญเป็นวัตถุบริสุทธิ์ไม่ได้โกงใครเข้ามา 2. เจตนาบริสุทธิ์คือทำบุญเพราะอยากได้บุญไม่ใช่ทำบุญเพราะอยากเอาหน้า 3. ผู้ให้บริสุทธิ์คือตัวเองต้องมีศีล5หรือรักษาศีลอย่างน้อย5ข้อได้ครบค่ะ 4. ผู้รับมีศีลเช่นเป็นพระภิกษุผู้ทรงศีล227ข้อถ้าเขาทำบุญเพราะอยากเอาหน้าหากพระที่รับมีศีลบริสุทธิ์เขาจะได้บุญเพียงส่วนเดียวจากองค์ประกอบข้อที่4คือผู้รับมีศีลค่ะหรือถึงแม้ว่าเจตนาของเขาบริสุทธิ์เขาเห็นหลังคาศาลาวัดรั่วเขาไปซื้อสังกะสีไปเปลี่ยนหลังคาศาลาให้วัดนะคะแต่เงินที่ได้มานั้นไม่บริสุทธิ์เพราะว่าโกงเข้ามาตัวเขามีศีลข้อที่2ขาดไปแล้วเขาจะได้รับบุญจากองค์ประกอบข้อที่2และข้อที่4คือเจตนาบริสุทธิ์และผู้รับมีศีลทำบุญจะให้ได้บุญล้วนๆต้องทำให้ครบองค์ประกอบ4อย่างอย่าทำบุญปนบาปเลยนะคะเพราะว่าถ้าบาปหนักๆกรรมชั่วจะส่งผลเร็วและก็แรงกว่าบุญที่ได้รับค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ผู้บริสุทธิ
2: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยืนยัน 5,925 คนแก้ไขคะแนนทุจริตสอบท้องถิ่นจะถูกดำเนินการทั้งหมดไม่มียกเว้นสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาเสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.กล่าวยืนยันว่าสำหรับการดำเนินการกับผู้ทุจริตสอบท้องถิ่นทั้ง 5,925 คนที่มีการแก้คะแนนโดยถูกดำเนินการทุกคนขออภัยค่ะจะต้องถูกดำเนินการทุกคนไม่ว่าอยู่ในกลุ่มไหนจะบรรจุไปแล้วก็ต้องถูกออกส่วนที่ยังไม่ได้รับการบรรจุแต่มีชื่อขึ้นบัญชีก็จะไม่ได้เรียกบรรจุหรือจะมีคะแนนเบื้องต้นถึงด้วยตนเองแต่หากมีการแก้คะแนนก็ต้องถูกเลิกจ้างโดยสรุปมียอดแก้ไขคะแนน 5,925 คนจะถูกดำเนินคดีทุกคนขออภัยค่ะจะถูกดำเนินการทุกคนซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับและให้นโยบายมาสู่แนวทางปฏิบัติชัดเจนให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมากับทุกคนที่ทุจริตไม่มียกเว้นต่อที่ตำรวจปอสบุกค้นบ้านและที่ทำงานโทนบางแคหลังถูกออกหมายจับคดีช่อโกงประชาชนปมหลอกขายกล้องส่องพระรุ่นพิเศษคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
3: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอสนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักและสถานที่ทำงานของนายโทนทองหรือโทนบางแคเซนพระชื่อดังหลังศาลอาญาอนุมัติหมายจับในข้อหาช่อโกงประชาชนจากกรณีถูกกล่าวหาว่าหลอกจำหน่ายกล้องส่องพระรุ่นไซบูมาลินให้กับประชาชนจำนวนมากทั้งนี้การเข้าปฏิบัติการเป็นผลจากการสืบสวนของพนักงานสอบสวนกองกับการ4บก.ปอส.ภายหลังมีผู้เสียหายหลายรายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ว่าถูกหลอกจำหน่ายกล้องส่องพระและยังมีการโฆษณาว่ากล้องส่องพระนี้ผลิตในจำนวนจำกัดเพียง 3,175 ชิ้นพร้อมระบุว่ามีประสิทธิภาพเหนือกว่ากล้องส่องพระทั่วไปทั้งด้านความคมชัดและการจับโฟกัสส่งผลให้มีผู้หลงเชื่อสั่งจองเป็นจำนวนมากแม้ราคาจำหน่ายจะเริ่มต้นที่ 15,999 บาทต่อชิ้นโดยมียอดสั่งซื้อรวมคิดเป็นมูลค่าความเสียหายเกือบ20ล้านบาทโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นบ้านในพื้นที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีและสถานที่ทำงานแต่กลับไม่พบตัวก่อนที่วันนี้นายโทนบางแคได้เข้ามอบตัวที่บก.ปอส.โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: ตำรวจทางหลวงบุรีรัมย์พบรถบรรทุก6ล้อคลุมผ้าใบมิดชิดวิ่งมาจากจังหวัดสระแก้วมุ่งหน้าจังหวัดบุรีรัมย์ขณะออกตรวจในพื้นที่จึงเรียกตรวจสอบซึ่งจากการตรวจค้นพบอะโวคาโดสดลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านน้ำหนักรวมประมาณ 6,500 กิโลกรัมโดยคนขับอายุ43ปีให้การว่าไปรับสินค้ามาจากโกดังในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเพื่อนำไปส่งให้ลูกค้าที่ตลาดสุรนครอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้รับค่าจ้างเที่ยวละ 1,000 บาทและค่าน้ำมัน 4,000 บาทรวม 5,000 บาทพร้อมยอมรับว่าไม่มีเอกสารผ่านพิธีการศุลกากรและไม่มีเอกสารผ่านด่านกักกันพืชเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
4: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ฝึกให้รักษาศีลตลอดรอดฟังสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้ยินสองหนุ่มคุยกันบนรถปรับอากาศคนหนึ่งปรารภว่าอยากประหยัดเงินอยากตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปเสียบ้างหนุ่มอีกคนก็พูดว่าเขาก็เหมือนกันแต่เขาโชคดีตรงที่ไม่ต้องไปหยิบยืมเงินใครเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่ร่ำรวยพอเงินหมดก็ไปขอแม่ก็ได้เงินมาง่ายดีแต่บางครั้งมันรู้สึกละอายใจ

0: เริ่มต้นรักษาศีล5โดยการอาราธนาพระที่ห้อยคอมาไว้ในมือประนมมือแล้วก็กล่าวตั้งนโม3จบนะคะจากนั้นก็ให้สัญญากับตัวเองว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะตั้งใจรักษาศีล5ให้ครบถ้วนทั้งวันผ่านไปได้1วันแล้ววันที่2ก็ทำอย่างเดิมอีกทำอย่างนี้ติดต่อกันนะคะจาก1วันเป็น2วัน3วันกระทั่งเป็นสัปดาห์เป็นเดือนและเป็นปีในที่สุดก็รักษาได้ตลอดเป็นปกติค่ะต่อมาท่านก็รักษาศีล8ได้แล้วก็บวชสามารถรักษาศีล227ข้อได้ประเด็นสำคัญนะคะถือเป็นหัวใจของการรักษาศีลเลยก็ว่าได้ท่านย้ำว่าต้องเลิกคบเพื่อนประเภทชวนไปเที่ยวกลางคืนชวนเล่นการพนันชวนดื่มเหล้าชวนไปดูสิ่งบันเทิงต่างๆรวมถึงเพื่อนที่ขี้เกียจทำการทำงานด้วยนะคะถ้าเลิกคบกับเพื่อนประเภทที่ว่านี้ได้การรักษาศีล5จะไม่ยากเลยนะคะท่านยืนยันค่ะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะถ้าคิดจะเริ่มต้นที่จะรักษาศีล5ก็ลองใช้วิธีที่แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้ลองทำดูนะคะและหวังว่าทุกท่านคงจะรักษาศีล5ได้ค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ฝึกระงับความโกรธด้วยศีล5สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเคยไหมคะถ้าเกิดมีใครมาพูดหรือว่าทำอะไรให้ไม่สบอารมณ์เรานี่นะคะแทบจะระเบิดอารมณ์เปรี้ยงปร่างออกมาเลยทีเดียวความโกรธนี่นะคะเข้ามาง่ายแต่กว่าจะระงับอารมณ์ได้ต้องใช้เวลานานบางเรื่องบางครั้งโกรธไม่ใช่เป็นเดือนนะคะเวลาผ่านไปเป็นปีแล้วนึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมาทีไรก็ไม่ไหวโกรธสักทีอย่างนี้เรียกว่าอาการน่าเป็นห่วงค่ะคุณผู้ฟังคะปกติคนเราทำงานมากขึ้นนานขึ้นจะสะสมความเครียดโดยไม่รู้ตัวเมื่อเริ่มเครียดความอดทนก็จะเริ่มลดลงแล้วก็จะค่อยๆหมดกำลังใจไปเรื่อยๆใครที่ไม่มีกำลังใจหรือขาดกำลังใจจะเป็นคนไม่หนักแน่นใครพูดกระทบนิดกระทบหน่อยจะทนไม่ได้หน้าตางองั้มไม่มีเหตุผลทนฟังคำติไม่ได้แม้นคำชี้แนะก็ไม่ฟังเพราะว่ากลัวจะเสียเหลี่ยมอาการอย่างนี้ไม่ใช่เพราะเขาบ้าแต่เป็นเพราะเขาขาดกำลังใจเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ด้วยการเพิ่มกำลังใจให้ตัวเองฝึกตนให้เป็นคนมีกำลังใจเข้มแข็งกำลังใจของคนปกติธรรมดาอย่างเราๆนะคะเกิดจากการรักษาศีล5ข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกชนิดข้อ2ไม่ลักทรัพย์คือเป็นคนมือสะอาดไม่มักง่ายไปคว้าของที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตเอามาใช้ค่ะข้อ3ไม่เป็นคนเจ้าชู้พอใจเฉพาะคู่ของตนเท่านั้นข้อ4ไม่พูดปดพูดแต่คำจริงไม่พูดให้ใครเสียหายข้อ5ไม่ดื่มสุราไม่เสพของมึนเมาให้โทษต่อร่างกายใครที่ไม่เคยรักษาศีลก็จะเห็นว่าการรักษาศีลเป็นเรื่องยากถ้าอยากรักษาให้ได้ลองรักษาศีล5ให้ครบสัก1วันแล้วก็เพิ่มเป็น2เป็น3เพิ่มต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะมีศีล5ครบเป็นปกติและผลจากการรักษาศีล5ได้เป็นปกติทุกวันจิตใจเราจะหนักแน่นเป็นหินผาอารมณ์เราจะไม่หวั่นไหวกับคำพูดของใครหรือกับเหตุการณ์ใดๆที่มากระทบเรียกได้ว่าเป็นคนยิ้มได้แม้นภัยมาด้วยคุณสมบัตินี้นอกจากเราจะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไม่เป็นที่หวาดระแวงของใครแล้วเรายังจะเป็นที่รักของคนรอบข้างด้วยค่ะผลของการรักษาศีล5เพิ่มคุณค่าชีวิตให้กับเรามหาศาลเพราะฉะนั้นหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะรักษาศีล5ครบถ้วนทุกวันเป็นปกตินะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะแพทย์เผยผลชันสูตรร่างหลุนโซโร่เบื้องต้นสรุประบบหัวใจล้มเหลวแต่ยังไม่ตัดปมสารพิษสารเคมีทิ้งสักครู่มาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เผยถึงความคืบหน้าการชนะสูตรศพของหลุนโซโล่ว่าเป็นการชนะสูตรหลังจากร่างของหลุนกลับมาถึงไทยโดยผ่านการชนะสูตรจากจอร์เจียมาแล้วซึ่งแพทย์ได้อธิบายให้ญาติฟังและญาติอนุญาตให้เปิดเผยพร้อมตอบคำถามสื่อมวลชนโดยระบุว่าผลการชนะสูตรร่างของหลุนไม่พบการถูกทำร้ายร่างกายไม่พบรอยฟกช้ำไม่พบรอยถูกทำร้ายไม่พบกระดูกหักอวัยวะไม่พบความผิดปกติยกเว้นที่หัวใจโดยจอร์เจียก็ตรวจไปค่อนข้างเยอะในเรื่องของหัวใจต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการหาเนื้อเยื่อและหาทางพันธุกรรมส่วนเรื่องที่สงสัยในประเด็นไหลตายต้องขอตรวจก่อนพร้อมสรุปว่าวันนี้เบื้องต้นเป็นเรื่องระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวแต่เรายังไม่ทิ้งประเด็นเรื่องสารพิษและสารเคมีโดยจะให้กระทรวงยุติธรรมประสานขอข้อมูลไปยังจอร์เจียเพื่อขอข้อมูลการตรวจสอบศพและหาสารเคมีโดยต้องใช้เวลาซึ่งในใบมรณบัตรจอร์เจียยังไม่ลงในสาเหตุการเสียชีวิตไปต่อที่กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานลุยตรวจตลาดค้าส่งผลไม้ปทุมธานีรวบต่างชาติไร้ใบอนุญาตทำงาน11รายย้ำนายจ้างลูกจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
7: กรมการจัดหางานส่วนที่กำลังฝ่ายความมั่นคงปูพรมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำเรียกร้องของประชาชนบุกตรวจร้านขายทุเรียนในตลาดค้าผลไม้อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต11รายพร้อมส่งตัวนายจ้างและแรงงานผิดกฎหมายดำเนินคดีตามขั้นตอนขณะที่ด้านของนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติอย่างเป็นระบบเพื่อรักษาสิทธิการมีงานทำของคนไทยและดูแลแรงงานข้ามชาติให้เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องโดยเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานีกอรมน.จังหวัดปทุมธานีรวมถึงหน่วยงานข่าวกรองทางทหารศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1เข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายทุเรียนจำนวน3ร้านภายในตลาดค้าส่งผลไม้แห่ง1ในพื้นที่อำเภอคลองหลวงโดยจากการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาจำนวน15คนพบว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเพียง4คนส่วนอีก11คนไม่มีใบอนุญาตทำงานและพบการกระทำความผิดของนายจ้างจำนวน3คนเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568จนถึงวันที่5สิงหาคม2569นี้กรมการจัดหางานได้ตรวจสถานประกอบการทั่วประเทศแล้ว 7,273 แห่งดำเนินคดีแล้ว 1,557 แห่งและสามารถตรวจสอบแรงงานต่างชาติรวม 848,538 คนดำเนินคดีแล้วทั้งสิ้น 4,886 คนวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: สำนักข่าว AP รายงานว่าเกิดไฟป่าปะทุขึ้นอย่างรุนแรงทางตะวันออกของเซอร์เบียโดยทางการได้ระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่ตำรวจและกองทัพอากาศมาช่วยควบคุมการลุกลามของไฟป่าที่กำลังเผาผลาญพื้นที่ป่าหลายร้อยไร่ซึ่งสภาพอากาศที่ร้อนจัดประกอบกับลมแห้งหรือกระแสลมที่มีความชื้นในอากาศต่ำทำให้ไฟปะทุขึ้นและยากต่อการควบคุม
8: หวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าว
1: จากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
13: ร้านกำนันมานะ
12: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ฝึกระงับความโกรธด้วยศีล5สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเคยไหมคะถ้าเกิดมีใครมาพูดหรือว่าทำอะไรให้ไม่สบอารมณ์เรานี่นะคะแทบจะระเบิดอารมณ์เปรี้ยงปร่างออกมาเลยทีเดียวความโกรธนี่นะคะเข้ามาง่ายแต่กว่าจะระงับอารมณ์ได้ต้องใช้เวลานานบางเรื่องบางครั้งโกรธไม่ใช่เป็นเดือนนะคะเวลาผ่านไปเป็นปีแล้วนึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมาทีไรก็ไม่ไหวโกรธสักทีอย่างนี้เรียกว่าอาการน่าเป็นห่วงค่ะคุณผู้ฟังคะปกติคนเราทำงานมากขึ้นนานขึ้นจะสะสมความเครียดโดยไม่รู้ตัวเมื่อเริ่มเครียดความอดทนก็จะเริ่มลดลงแล้วก็จะค่อยๆหมดกำลังใจไปเรื่อยๆใครที่ไม่มีกำลังใจหรือขาดกำลังใจจะเป็นคนไม่หนักแน่นใครพูดกระทบนิดกระทบหน่อยจะทนไม่ได้หน้าตางองั้มไม่มีเหตุผลทนฟังคำติไม่ได้แม้นคำชี้แนะก็ไม่ฟังเพราะว่ากลัวจะเสียเหลี่ยมอาการอย่างนี้ไม่ใช่เพราะเขาบ้าแต่เป็นเพราะเขาขาดกำลังใจเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ด้วยการเพิ่มกำลังใจให้ตัวเองฝึกตนให้เป็นคนมีกำลังใจเข้มแข็งกำลังใจของคนปกติธรรมดาอย่างเราๆนะคะเกิดจากการรักษาศีล5ข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกชนิดข้อ2ไม่ลักทรัพย์คือเป็นคนมือสะอาดไม่มักง่ายไปคว้าของที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตเอามาใช้ค่ะข้อ3ไม่เป็นคนเจ้าชู้พอใจเฉพาะคู่ของตนเท่านั้นข้อ4ไม่พูดปดพูดแต่คำจริงไม่พูดให้ใครเสียหายข้อ5ไม่ดื่มสุราไม่เสพของมึนเมาให้โทษต่อร่างกายใครที่ไม่เคยรักษาศีลก็จะเห็นว่าการรักษาศีลเป็นเรื่องยากถ้าอยากรักษาให้ได้ลองรักษาศีล5ให้ครบสัก1วันแล้วก็เพิ่มเป็น2เป็น3เพิ่มต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะมีศีล5ครบเป็นปกติและผลจากการรักษาศีล5ได้เป็นปกติทุกวันจิตใจเราจะหนักแน่นเป็นหินผาอารมณ์เราจะไม่หวั่นไหวกับคำพูดของใครหรือกับเหตุการณ์ใดๆที่มากระทบเรียกได้ว่าเป็นคนยิ้มได้แม้นภัยมาด้วยคุณสมบัตินี้นอกจากเราจะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไม่เป็นที่หวาดระแวงของใครแล้วเรายังจะเป็นที่รักของคนรอบข้างด้วยค่ะผลของการรักษาศีล5เพิ่มคุณค่าชีวิตให้กับเรามหาศาลเพราะฉะนั้นหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะรักษาศีล5ครบถ้วนทุกวันเป็นปกตินะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุ

จอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์ฝึกลูกให้เป็นลูกแก้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกก็คงปรารถนาที่จะให้ลูกของตนเป็นคนดีเรียนเก่งเป็นที่เชิดหน้าชูตาของคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวแล้วเราจะทำอย่างไรให้สมความปรารถนาลองมาฟังกันดูนะคะพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณท่านได้แนะวิธีการไว้ว่าควรฝึกให้บุตรหลานของคุณนั้นนั่งสมาธิให้เขานึกองค์พระดวงแก้วในกลางตัวของเขาให้ชัดใสสว่างอยู่เป็นประจำซึ่งผลดีที่เกิดขึ้นจากการที่เขาสามารถนึกองค์พระนึกดวงแก้วได้ก็คือ 1. เด็กจะไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนมีเหตุผลตัวเป็นเด็กแต่ใจเป็นผู้ใหญ่ 2. เด็กจะมีความจำดีเพราะไม่มีเรื่องที่ไม่ดีเข้ามารบกวนโดยเฉพาะเรื่องบี้มดตบยุงฆ่าสัตว์ลักขโมยเกะกะเกเรชอบพูดปดสิ่งเหล่านี้จะหลุดไปจากใจทีเดียวละค่ะ 3. เด็กจะอยู่ในโอวาทและตั้งใจเรียนอย่างดีนอกจากนี้เวลาเขาไปทำความผิดอะไรมาก็ไม่ต้องรอให้พ่อแม่ว่ากล่าวตักเตือนเขาจะมองเห็นปัญหาด้วยตัวของเขาเองเพราะเขามีปัญญาเข้าใจโลกและชีวิตอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงค่ะคุณผู้ฟังคะเด็กที่นั่งสมาธิแล้วกำหนดนิมิตได้มีผลดีดังที่กล่าวมานี้ถึง3ประการก็อยากให้คุณผู้ฟังได้ลองใช้วิธีนี้ไปฝึกบุตรหลานของคุณนะคะแล้วคุณก็จะได้ลูกแก้วสมความปรารถนาค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปกับสารคดีสว่างที่กลางใจวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์
3: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: สภากาลโบราณสถานระหว่างประเทศหรือ ECOMOS ตรวจประเมินแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเชียงใหม่ครบทั้ง8แห่งแล้วรอลุ้นผลขึ้นทะเบียนมรดกโลกในเดือนมีนาคมปีหน้าคุณศศิดาราสิงหเนตรายงานค่ะ
6: การผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองมรดกโลกเดินหน้าต่อเนื่องโดยนายชาลิสชัมอิมมอนผู้เชี่ยวชาญจากสภากาลโบราณสถานระหว่างประเทศหรือ ECOMOSได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินเป็นวันที่3ที่วัด7ยอดพระอารามหลวง1ในโบราณสถานสำคัญของล้านนาซึ่งโดดเด่นด้วยพระเจดีย์7ยอดที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากมหาโพธิ์เจดีย์เมืองพุทธคยาประเทศอินเดียพร้อมประเมินสภาพโบราณสถานการบริหารจัดการพื้นที่และคุณค่าทางวัฒนธรรมตามหลักเกณฑ์ขององค์การยูเนสโกการลงพื้นที่วันนี้ถือเป็นการตรวจประเมินครบทั้ง8แหล่งได้แก่วัด7ยอดพระอารามหลวงวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัดสวนดอกพระอารามหลวงวัดเชียงมั่นวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารและแนวคูเมืองพร้อมกำแพงเมืองเชียงใหม่โดยจังหวัดเชียงใหม่นำเสนอจุดเด่นของพื้นที่ในฐานะเมืองประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตซึ่งยังคงรักษามรดกทางวัฒนธรรมควบคู่กับวิถีชีวิตของผู้คนได้อย่างต่อเนื่องนายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าทุกพื้นที่มีความพร้อมและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดูแลแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมได้ตามมาตรฐานสากลจากนี้ผู้เชี่ยวชาญจะจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการขององค์การยูเนสโกก่อนพิจารณาและประกาศผลในเดือนมีนาคม2570ศศิดาราสิงหเนตรรายงาน
5: ปิดท้ายที่แพทย์เผยไทยยังพบผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ปีละ 8,000 ถึง 9,000 รายและไม่รู้ตัวอีกเกือบ 60,000 รายคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
7: รองศาสตราจารย์นายแพทย์โอภาสพุทธเจริญรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์และโรคติดเชื้อสภากาชาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์การติดเชื้อ HIV ในประเทศไทยว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังไม่ลดลงตามเป้าโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปีซึ่งถือเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดโดยตัวเลขผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV ในประเทศไทยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 500,000 คนเป็นตัวเลขสะสมที่ซึ่งรวมทั้งผู้ติดเชื้อรายเดิมและผู้ติดเชื้อรายใหม่จึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีอายุยาวนานขึ้นไม่ใช่ตัวเลขที่สะท้อนว่ามีการระบาดรุนแรงขึ้นในช่วงปัจจุบันเพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากลัวคือประเทศไทยยังพบผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ประมาณ 8,000 ถึง 9,000 รายต่อปีและตัวเลขดังกล่าวแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยตลอด 5-6 ปีที่ผ่านมาทั้งที่เป้าหมายของประเทศคือการลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้ต่ำกว่า 1,000 รายต่อปีเพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ในอนาคตกว่า30ปีประเทศไทยเคยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงถึง 170,000 คนต่อปีก่อนที่สถานการณ์จะดีขึ้นเรื่อยๆจากมาตรการการป้องกันแต่ปัจจุบันผู้ติดเชื้อรายใหม่กับหยุดนิ่งไม่ลดลงปัญหาเกิดจากการเข้าถึงและการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการติดเชื้อ HIV ในสังคมมีไม่เพียงพอโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปีซึ่งช่วงวัยนี้มีอัตราการติดเชื้อสูงขึ้นและจำเป็นต้องได้รับการสื่อสารที่เข้าถึงง่ายเหมาะสมกว่าเดิมทั้งนี้มีการประเมินว่าประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ HIV ที่ยังไม่ทราบสถานะตัวเองประมาณ 60,000 คนสถานการณ์เหลี่ยมทองรายงาน
8: การเสียเหงื่อระหว่างออกกำลังกายทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำหากดื่มน้ำไม่พออาจทำให้เหนื่อยง่ายเป็นตะคริวและประสิทธิภาพการออกกำลังกายลดลงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
5: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีคุณลุงท่านหนึ่งเล่าเรื่องในอดีตที่ท่านได้พบมาให้ฟังว่าสมัยเมื่อท่านยังหนุ่มท่านนั่งรถไฟไปธุระบางอย่างที่จังหวัดใกล้ๆชายแดนช่วงนั้นท่านได้พบกับพลทหารปลดประจำการคนหนึ่งเขาเป็นทหารเกณฑ์ค่ะฝึกครบ2ปีแล้วก็จะได้รับใบปลดประจำการกลับไปเป็นชาวบ้านตามเดิมอดีตทหารเกณฑ์คนนี้มีร่างกายที่กำยำล่ำสันเพราะว่าเพิ่งผ่านการฝึกมาอย่างดีแต่แววตาสองข้างของเขาทั้งซื่อและเศร้าเห็นได้ชัดเจนมากคุณลุงท่านนี้จึงชวนเขาคุยและได้ซักถามเรื่องราวต่างๆกระทั่งได้ฟังเรื่องที่ทำให้ท่านฝังใจจำมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเรื่องโดยย่อที่เรานำมาเล่าต่อในวันนี้ก็มีอยู่ว่าอดีตทหารเกณฑ์คนนี้เป็นชาวนามีที่นาอยู่10ไร่มีแม่ตาบอดที่เขาต้องหาเลี้ยงและดูแลปรนิบัติอยู่1คนเมื่อเขาอายุ18ปีพ่อของเขาถูกงูเห่ากัดตายส่วนแม่ตาบอดทั้งสองข้างเพราะว่าถูกพิษงูเห่าพ่นใส่ตาเขาเลี้ยงแม่มาเพียงลำพังกระทั่งอายุครบเกณฑ์คัดเลือกก็ปรากฏว่าเขาติดทหารเกณฑ์ไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลี่ยงเขาจึงนำแม่ไปฝากอาศัยอยู่กระต๊อบท้ายวัดของหลวงตาซึ่งท่านก็เมตตามากเพราะว่าสมัยแม่ยังตาดีพ่อยังมีชีวิตอยู่พ่อกับแม่เคยมาช่วยท่านซ่อมกุฏิซ่อมรั้ววัดตัดกิ่งไม้ถางหญ้าและนำข้าวปลาอาหารมาถวายท่านบ่อยๆพระหลวงตาสอนเขาก่อนที่เขาจะกราบลาเข้าเมืองไปประจำการว่าทหารจำเป็นต้องไปฝึกไปออกรบเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองแม้จะต้องทิ้งพ่อแม่ลูกเมียที่พึ่งตัวเองไม่ได้เอาไว้ที่บ้านก็ต้องยอมผู้อยู่เบื้องหลังใครช่วยกันได้ก็ต้องช่วยกันไปทุกเพราะต้องพลัดพรากเพราะว่าหน้าที่บังคับเป็นธรรมดาของชาวโลกแม้แต่พระเวสสันดรท่านก็ทรงเจอคุณผู้ฟังคะพอดีว่าวันนี้เวลาของเราหมดก่อนนะคะขอยกยอดไปพูดเรื่องพระเวสสันดรต่อในตอนต่อไปดีสว่างที่กลางใจจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักพระเจ้า
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม
9: ่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะ
10: พ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
11: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
12: พลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
13: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
14: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
15: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
13: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
16: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: โอวาทของหลวงปู่คำดีประภาโสแห่งวัดถ้ำผาปูนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติศีลธรรมต้องมีเหตุมีผลเหตุดีผลก็ดีถ้าเหตุร้ายผลก็ร้ายเปรียบเหมือนของภายนอกอย่างผลไม้ต่างๆมันก็เกิดจากต้นของมันถ้าไม่มีต้นก็ไม่มีผลจะเป็นข้าวกล้าผลไม้ในไร่สวนก็เช่นกันดอกหรือผลของมันพวกชาวสวนทั้งหลายเขาก็ปฏิบัติตกแต่งแต่ลำต้นของมันเท่านั้นคือเขาต้องใส่ปุ๋ยดายหญ้ารดน้ำและรักษาสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ต้นไม้ของเขาทั้งนั้นเมื่อเขาปฏิบัติลำต้นของมันดังกล่าวเรื่องของดอกและผลมันก็เป็นเองดังนี้ที่นี้การปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาก็คล้ายคลึงกันถ้าเราอยากเป็นคนมีเงินมีทองอยากร่ำรวยเหมือนเขาอยากมีร่างกายสวยเหมือนเขาอยากมีลาภและมียศเหมือนเขาเราจะไปปฏิบัติตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปฏิบัติ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับสรมนธรรมรัฐค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: คิดถึงยัง
4: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
7: ้คิดถึงยัง
4: บอกก็ได้คิดถึง
7: โอ้ยไม่ได้ถาม
4: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
7: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
8: ฮะ
7: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
9: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
10: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกสใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส
3: ร่างหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวถึงไทยแล้วครอบครัวแฟนคลับแห่รับศพสุดโศกเศร้านำส่งชันสูตรก่อนกลับกาฬสินธุ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศล3คืนขณะพี่ชายวอนนิติเวชชันสูตรหลุนโซโล่อย่างละเอียดติดใจสารพิษในร่างกายหากผลไม่ตรงกับประเทศจอร์เจียเตรียมใช้สิทธิ์ดำเนินคดีเรียกร้องความยุติธรรมขณะที่ทรัพย์สินที่ส่งกลับมาพร้อมร่างมีเพียงหนังสือเดินทางพาสปอร์ตเท่านั้นแพทย์เปิดผลชันสูตรร่างหลุนโซโล่ผลตรวจเบื้องต้นคือระบบหัวใจล้มเหลวและไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายไม่พบรอยช้ำไม่พบกระดูกหักย้ำยังไม่ตัดปมสารพิษสารเคมีทิ้งให้กระทรวงยุติธรรมประสานขอข้อมูลไปยังจอร์เจีย นิรัตรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยืนยัน 5,925 คนแก้ไขคะแนนทุจริตสอบท้องถิ่นจะถูกดำเนินการทั้งหมดไม่มียกเว้นด้านทีรุตอดีตอธิบดีสอทอเข้าสอบสวนกลางแล้วสอบเข้มคดีโกงสอบท้องถิ่นค่าส่งสำนวนปปช.ภายใน12สิงหาคมนี้รัฐบาลสั่งด่วนตรวจมหาวิทยาลัยปมรับนักศึกษาต่างชาติผิดปกติเช็คเข้มทุกหลักสูตรและเส้นทางวีซ่าย้ำพบผิดดำเนินคดีทันทีปิดช่องโหว่ที่อาจกระทบมาตรฐานอุดมศึกษาไทยอธิบดีกรมอุทยานสั่งตั้งกรรมการสอบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิมิลันปมอนุญาตอาจารย์วีระและคณะพักแรมฝ่าฝืนประกาศกรมอุทยานหรือไม่ชี้ออกประกาศปิดการพักแรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันมาแล้ว8ปีล่าสุดอาจารย์วีระชี้แจงแล้วเข้าพักสิมิลันเมื่อปี2560ไม่ใช่4ปีก่อนรวบแล้วโทนบางแคหลังถูกออกหมายจับคดีฉ้อโกงประชาชนปมหลอกขายกล้องส่องพระรุ่นพิเศษด้านตำรวจยันพร้อมให้ความเป็นธรรมศาลอุทธรณ์ภาค4พิพากษาตัดสินให้มีการเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นใหม่แทนวัฒนาช่างเหลาหลังกกต.มีมติยื่นคำร้องขอให้มีการเลือกตั้งใหม่จากกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำการอันอาจฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีต้อนรับมิงอองหลายเดินหน้าความร่วมมือเพื่อความมั่นคงการพัฒนาร่วมกันพร้อมกระชับมิตรภาพล่มรอบ3ประชุมกสทช.องค์ประชุมไม่ครบด้านหมอสรณะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอความเป็นธรรมยืนยันไม่มีการหารือนอกรอบสอดถึงการหัวกันจะเดินหน้าทำงานเข้าประชุมตามหน้าที่เพราะถ้าไม่ทำก็เป็นเพียงตุ๊กตาอย่างนั่งในตำแหน่งเท่านั้นสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรืออีโคโมสตรวจประเมินแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเชียงใหม่ครบทั้ง8แห่งแล้วลุ้นผลขึ้นทะเบียนมรดกโลกในเดือนมีนาคมปีหน้าเด็กไทยเก่งคว้ารางวัลได้ครบทุกคนรวม10รางวัลคณิตศาสตร์โลก2026 AIMO จากผู้เข้าร่วมแข่งขัน 1,192 คน22ประเทศและเขตพื้นที่ทั่วโลกสถานการณ์น้ำจังหวัดยะโสธรเข้าขั้นวิกฤตลำน้ำยังลำน้ำสาขาแม่น้ำชีมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจนเอ่อล้นตลิ่งทะลักท่วมนาข้าวและพื้นที่การเกษตรสองฝั่งเป็นวงกว้างชลประทานยะโสปักธงแดงเตือนประชาชนบริเวณสะพานข้ามลำน้ำยังบ้านใหม่ชุมพรให้เร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงโดยเร็วกรมอุตุออกประกาศฉบับที่5เตือนคลื่นลมแรงฝนตกหนักถึงหนักมากกระทบ 6-9 สิงหาคมนี้ระวังอันตรายน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากปิดท้ายที่ชุมชนไทยใน LA เริ่มรวมพลังเชียร์เนเน่ผู้เข้าแข่งขันชาวไทยในรายการอเมริกา Got Talent ก่อนรอบไลฟ์โชว์18สิงหาคมนี้
8: ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
12: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: Beautiful music Beautiful songs for you
14: suchardradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
15: Beautiful Music
16: สนับสนุนโดย
17: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

That's what friends are for. เสียงของ Dionne Warwick, Stevie Wonder, Sir Elton John และ Gladys Knight มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันพระหัสบดี That's what friends are for คือบทเพลงที่เฉลิมฉลองพลังของมิตรภาพที่แท้จริงผ่านเนื้อหาที่อบอุ่นและซาบซึ้งใจถ่ายทอดความรู้สึกขอบคุณและความผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างเพื่อนเพลงขึ้นต้นด้วยประโยคนี้ And I never thought I'd feel this way และฉันก็ไม่เคยคิดว่าจะรู้สึกแบบนี้นะสะท้อนถึงความประหลาดใจและความสุขที่ได้ค้นพบความรักและความผูกพันภายในมิตรภาพในคำร้องนี้ยังได้แสดงถึงความดีใจที่ได้มีโอกาสบอกกับเพื่อนว่า That I do believe I love youแต่ฉันเชื่อว่าฉันรักเธอตอกย้ำว่าเพื่อนแท้ไม่ควรมองข้ามความสัมพันธ์นี้แต่ควรเปิดเผยแล้วก็ทนุถนอมมันในช่วงคำร้องที่ร้องว่า And if I should ever go away Well, then close your eyes and try to feel the way we do today และถ้าฉันต้องจากไปก็หลับตาแล้วพยายามสัมผัสความรู้สึกแบบที่เรามีในวันสื่อถึงความทรงจำและความรู้สึกที่เราแชร์กันและเป็นสิ่งที่ควรจะถูกจดจำแม้ว่าเราจะต้องห่างกันไปในช่วงฮุกของเพลงนะครับ Keep smiling, keep shining ยิ้มเข้าไว้ส่องแสงเข้าไว้ Keep shining นี่ตามบริบทของเพลงนี้นะครับคือคนเราเนี่ยไม่มีรอยยิ้มมันจะมีออร่าเมื่อเรามีความสุขมันจะมีออร่าที่สดใสสว่างนั่นแหละครับคือความหมายของคำว่า keep shining ตรงนี้เพราะถ้าเรายิ้มแบบเศร้านะแสงของเรามันก็จะหม่นๆ นะครับออร่าของเรามันก็จะไม่สดใสเลยประโยคหนึ่งที่ทำให้เพื่อนนี้แบบเรียกว่าซึ้งใจกันเลยทีเดียว I'll be on your side forevermore ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอตลอดไปไม่ว่าจะเป็นยามสุขหรือยามทุกข์นี่คือคำมั่นสัญญาแห่งความภักดีและการสนับสนุนที่ไม่มีวันที่สิ้นสุดนอกจากนั้นนะครับเพลง That's What Friends Are For ก็มีความหมายทางสังคมที่ลึกซึ้งมากทีเดียวนะครับเพราะว่ารายได้จากการจำหน่ายเพลงนี้นั้นมอบให้กับองค์กรวิจัยโรคเอดส์หรือ MFAR ในยุคที่โรคเอดส์เนี่ยถูกเข้าใจผิดแล้วก็ใครที่ติดโรคเอดส์ก็จะถูกตีตราทางสังคมนอกจากเป็นเพลงแห่งการกุศลแล้วนะครับเพลงนี้ก็ยังได้ถูกนำไปใช้ในชีวิตจริงๆของผู้คนในช่วงเวลาต่างๆอย่างเช่นใช้ในงานแต่งงานใช้ในงานรับปริญญาหรืองานวันเกิดงานเลี้ยงรุ่นงานคืนสู่เหย้าอะไรต่างๆเหล่านี้ตลอดทั้งเพลงเนี่ยมีรูปประโยคที่น่าสนใจเยอะแยะเลยนะครับผมขอยกขึ้นมาเพียงประโยคเดียวก็แล้วกันอย่างโครงสร้างของรูปนี้Never thought บวก would บวกกริยาช่องที่หนึ่งใช้เพื่อแสดงความประหลาดใจอย่างในคำแรกของคำร้องเนี่ยนะครับ And I never thought I'd feel this way คือประหลาดใจที่มีความรู้สึกแบบนี้แล้วเราจะปรับใช้กับประโยคอื่นๆก็ได้นะครับอย่าง I never thought I would get this job ฉันไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะได้งานนี้เป็นต้นผู้ประพันธ์เพลง That's What Friends Are For ก็คือเบิร์ตบาร์คราคเป็นทั้งนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ระดับตำนานแห่งศตวรรษที่20เพลงดังๆที่ท่านแต่งเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นมรดกตกทอดไปกับมวลมนุษยชาติมีเยอะแยะมากมายยกตัวอย่างเช่น Raindrops Keep Falling On My Head และเพลง Welcome By Welcome By หรือเพลงนี้ที่ก็โด่งดังด้วย Dionne Warwick I say a little pray for you ที่เพลง I say a little pray เพลงที่ดังมากๆโดย The Carpenters Close to you เบิร์ตบาร์คราคท่านร่วมแต่งเพลงนี้กับภรรยาของท่านก็คือ Carol Bayer Sager ซึ่งอายุน้อยกว่าเบิร์ตบาร์คราคถึง16ปีนะครับเธอแต่งเพลงนี้โดยอ้างอิงถึงความสัมพันธ์และมิตรภาพของเธอที่แนบแน่นกับอลิซาเบธเทเลอร์ That's What Friends Are For แต่งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525ใช้ประกอบภาพยนตร์เรื่อง Night Shift
และรอดสจวร์ตก็เป็นผู้บันทึกเสียงเพลงนี้ไว้เป็นครั้งแรกแต่ว่าไม่ได้ถูกปล่อยออกมาเป็นซิงเกิลก็เลยไม่โด่งดังเท่าที่ควร That's What Friends Are For ถูกนำมาบันทึกเสียงใหม่ในปีพ.ศ. 2528และนี่คือเรื่องราวของ That's What Friends Are For ผู้ประพันธ์และผู้ขับร้องดิออนวอร์วิกซึ่งปัจจุบันนี้ท่านอายุ85ปีเพิ่งจะเห็นการร้องเพลงสดๆของท่านเมื่อวันที่7กรกฎาคมนี้นะครับที่ Royal Albert Hall ด้วยวัย85ปีก็ยังถือว่าเป็นอะไรที่ Amazing มากๆตอนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบนสุชาติ radio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา Beautiful Music ขอย้อนเวลาพาคุณไปอ่านพระราชาทะเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปิยมหาราชพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถในโอกาสเสด็จเยือนยุโรปพระราชาทะเลขาลงวันที่25เมษายนพ.ศ.116หรือพ.ศ.2439วันนี้ห่างฝั่งและเกาะออกมาอยู่ข้างมีคลื่นที่เมากันเปรอะเสมอมามีหลายคนฝนตกพร่ำเพรื่ออากาศมัวยังค่ำแต่ร้อนก็ไม่ได้เบาบางเลยฝีเจ็บมากขึ้นนั่งไม่ถนัดเมื่อยเต็มทีน่ากลัวจะพุไปทั้งตัวต้องอาบน้ำจืดเพราะน้ำเค็มจัดเต็มที่เขาว่าอาบไม่สบายขี้ผึ้งเกาเอี้ยก็เหลวเลอะหมดลงบ่นเล่นกันถึงบ้านใครๆไม่รับสักคนเดียวพระยามหาโยธาฉันว่าแกเสียน้อยข้างหลังมีที่หมายข้างหน้าหมอก็เป็นแต่ย้ายบ้านชัยยันก็เพราะไม่ใคร่พึ่งใจเว้นแต่กรมสรรพศาสตร์ไม่มีเหตุอันใดจะแก้ฉันช่วยแก้ให้ว่าจริงที่ไม่นึกถึงสิ่งใหญ่แต่นึกถึงสิ่งเล็กๆเขาหากันลั่นไปจะแก้ก็นึกภาษาอังกฤษไม่ออกต้องเถียงออกมาว่าเป็นตายอย่างไรจะเถียงภาษาไทยได้หากันลั่นจะท้องแข็งตายเสียแล้ววันที่26เมษาวันนี้หมอให้กินน้ำแร่ไม่เป็นเรื่องอันใดเกณฑ์ให้อดเสียเกือบตายให้กินแต่เช้าตอนเช้าไม่ให้กินฉันดันกินข้าวต้มตอนกลางวันกินแกงต้มส้มตอนค่ำไม่มีอะไรจะกินเพราะลมเป่าปากเปื่อยกินแกงไม่ได้ยาสมานก็ลืมไม่ได้เอามาทั้งสองหีบยาหมอให้ก็ยังไม่เห็นคุณอันใดกินแต่ข้าวคลุกน้ำพริกเผาบีบมะนาวให้มากๆเท่านั้นไม่ต้องปฏิสังขาโยก็กลืนคล่องไปตามแกนวันนี้ค่อนจะอยู่ข้างไม่สบายมากกัปตันสรรพศาสตร์ไม่สบายด้วยกันเว้นแต่พระยามหาโยธาแกไม่สบายน่าสงสารเป็นก้อนหรือลำแข็งใต้โครงลุกไม่ขึ้นฉันเอาเตียงแลที่นอนของฉันให้นอนดูแกผอมเต็มทีเราจะเห็นได้นะครับจากพระราชาทะเลขาทั้ง2วัน25และ26เมษายนนั้นว่าการเสด็จพระราชดำเนินก็ไม่ได้สะดวกสบายเลยพระองค์ก็ต้องรอนแรมอยู่ในมหาสมุทรอินเดียเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยุโรปเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของเรานะครับพักพระราชหัตถเลขาไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในวันพรุ่งนี้ดูซิว่าจะมีเรื่องอะไรน่าตื่นเต้นและติดตามกันต่อนะครับอีก3เพลงที่จะชวนคุณไปฟังกันเพลงก่อนที่เราจะไปอ่านจดหมายของพี่ดำรงตันธนาโชติในช่วงที่2แล้วก็การแนะนำให้ฟังเพลงจากรายการวิทยุที่พี่เขาเคยฟังด้วยนะครับเลือกเอาเพลงที่มีความสดใสเลยเลือกเอาเพลงที่เกี่ยวกับพระอาทิตย์มาฝากคุณ3เพลง2เพลงแรกเนี่ยเป็นผลงานของ The Beatles
สาเหตุที่เลือกเอาเพลงที่เกี่ยวกับความสดใสและพระอาทิตย์ก็เพราะว่าตอนนี้สงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐก็กลับมาใหม่อีกแล้วนะครับยูเครนก็ท่าทีจะเปิดสงครามกับอิหร่านแล้วก็ยังลบติดพันต่อเนื่องกับรัสเซียซึ่งตอนนี้ก็กลับมาฮึ่มๆมาถล่มใส่กันอีกแล้วความวุ่นวายและผลกระทบมันก็จะมาถึงเรานี่แหละก็เลยอยากจะเห็นแสงสว่างทางปลายอุโมงค์อยากจะเห็นแสงสว่างของสันติภาพบ้างนะครับเลยเลือกใช้พระอาทิตย์เป็นสัญลักษณ์ Here Comes the Sun ของ The Beatles บันทึกเสียงเอาไว้ในปี2512เป็นโฟล์คร็อกระดับตำนานที่แต่งโดยจอร์จแฮร์ริสันสื่อถึงความหวังและการสิ้นสุดช่วงเวลาที่มืดมนเปรียบเสมือนแสงอาทิตย์ที่กำลังสาดส่องเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเพลงที่2ของ The Beatles แต่งเอาไว้ในปีพ.ศ. 2509 Good Day Sunshine เป็นเพลงป๊อปจังหวะสนุกสดใสสนุกสนานที่สะท้อนความสุขในวันที่อากาศดีและก็มีแสงแดดอบอุ่นเพลงที่3เป็นงานของ The Fifth Dimension โดยนำเพลงจากละครบรอดเวย์เรื่อง Hair Aquarius และ Let the Sunshine In มาเมดเล่ผสมผสานกันในสไตล์โซลที่ทรงพลังเพื่อเรียกร้องความสว่างสดใสและความสงบสุข Broadway Musical ชื่อดังเรื่อง Hair นี่นะครับก็เป็นละครที่ผู้แสดงไม่ใส่เสื้อผ้าเลยแต่เพลงประกอบนั้นก็เพราะมากเรื่องราวก็น่าสนใจแต่ผมก็ไม่รู้ว่าคนที่ไปดูเนี่ยจำเรื่องราวอะไรได้มากแค่ไหนเพราะว่าหมดแต่ดูผู้แสดงที่ไม่ใส่เสื้อผ้าประสบการณ์ตัวเองก็เคยได้ชมละครเรื่องนี้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จำไม่ได้แล้วว่าเนื้อเรื่องทั้งหมดแล้วมันมีอะไรกันบ้างสับสนไปหมดจัดไปทั้ง3เพลงครับแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาอ่านจดหมายของพี่ดำรงอันธนาโชติกันครับ

0: อยู่เคียงข้างกันตลอดไปพอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: คุณผู้ฟังที่รักครับ Beautiful Music ฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณทุกวันและในวันพฤหัสบดีแบบนี้จากการที่เรารณรงค์ให้ฟังนะครับเขียนจดหมายมาแชร์ข้อมูลเล่าเรื่องราวต่างๆประสบการณ์จะเป็นกำลังใจกันแล้วก็แชร์ความทรงจำดีๆให้กับคนทั้งรุ่นเดียวกันรุ่นหลังรุ่นต่อไปได้รับรู้รับทราบมันเหมือนกับเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านมาแล้วแต่ถ้าเราไม่เล่ากันต่อๆนะครับมันก็จะเลือนลางหายไปเมื่อ2-3 วันที่ผ่านมานี้ผมก็เก็บบ้านนิดนึงค้นไปลื้อมาไปเจอจดหมายของตัวเองเหมือนกันคือเวลาไปเที่ยวตามประเทศต่างๆที่ต่างๆเนี่ยผมจะหาโอกาสเขียนโปสการ์ดหรือว่าเขียนจดหมายจากประเทศนั้นๆหาตัวเองส่งกลับมาบ้านหาตัวเองเล่าให้ฟังนะว่าวันนี้เจออะไรมาอะไรแบบเนี้ยเพราะถ้าเราไม่เขียนบันทึกอะไรไว้เลยนะครับเราก็จะลืมไปหมดแหละแต่จดหมายที่ผมเจอจดหมายของตัวเองนะยังไม่ได้เปิดดูก็ยังจำไม่ได้ว่าส่งมาจากประเทศไหนคุณผู้ฟังเคยทำอะไรแบบนี้ไหมล่ะครับเขียนจดหมายหาตัวเองเนี่ยวันนี้จะมาอ่านจดหมายของพี่ดำรงตันธนาโชตนะครับที่เล่าให้เราฟังว่าได้ฟังรายการวิทยุทาง FM รด 96.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับในยุคปีพ.ศ. 2520สัปดาห์ที่แล้วก็ชวนฟังเพลงมาร์ชกันไปนะครับซึ่งบอกว่าในสมัยนั้นมีคุณจำนงรังสิคุณเป็นผู้ดำเนินรายการทางอสมทเนี่ยก็จะเรียกท่านว่าอาจารย์จำนงรังสิคุณนะครับเพราะว่าท่านเป็นอาจารย์ด้วยสอนลูกศิษย์ลูกหาในเรื่องของสื่อมวลชนเนี่ยแล้วก็เป็นผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมอาจารย์จำนงรังสิคุณนั้นท่านเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุที่พี่ดำรงเล่าให้ฟังแล้วก็รายการก็ต้องหยุดไปในช่วงปี2525เพราะว่าท่านเสียชีวิตไปแล้วครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ชวนกันฟังเพลงงานของซูซ่าซึ่งท่านเป็นกีตาร์กวีชาวอเมริกันแต่งเพลงมาร์ชอะไรต่างๆให้กับนาวิกโยธินให้กับกองทัพบกกองทัพเรือแล้วก็รวมทั้งหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ด้วยซึ่งก็ได้เปิดให้ฟังแล้วก็แถมเอาเพลงมาร์ชอะไรต่างๆของทางฝั่งจีนเข้าไปเพราะว่าตอนนี้นักวิเคราะห์วิจารณ์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เก่งๆก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจีนกำลังก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจโลกแล้วก็กำลังมีอิทธิพลไม่น้อยไปกว่าอเมริกาจะเหนือกว่าเมื่อไหร่นั้นก็ต้องคอยดูกันต่อไปครับก็เลยเอาเพลงมาของเขาทั้งหลายนั้นมาให้ฟังในส่วนต่อกันเนี่ยนะครับคือจะอ่านจดหมายไปเรื่อยๆจนจบเลยทีเดียวเนี่ยแล้วก็ไม่เปิดเพลงให้ฟังด้วยมันก็จะเสียอรรถรสนะครับเพลงที่พี่ดำรงได้จำได้นะครับแล้วก็เล่าให้เราฟังว่ามันไพเราะแล้วก็สมควรที่จะนำกลับมาฟังกันอีกก็คืออย่างเพลง Overture จากอุปกรณ์เรื่อง Die Fledermaus ของท่านโจฮันสตราวส์จูเนียร์บอกว่าที่ตัวละครของเรื่องนี้แต่งตัวเป็นค้างคาวที่ต้องเป็นค้างคาวก็เพราะ Die Fledermaus แปลว่าค้างคาวนะครับเป็นภาษาเยอรมันงานชิ้นนี้เป็นงานชิ้นเอกระดับตำนานของโยฮันสตราวส์จูเนียร์ราชาแห่งเพลงวอลส์และนับเป็นอุปกรณ์แนวร่าเริงที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกเลยทีเดียวเรื่องย่อของ Die Fledermaus นี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าแม่ค้างคาวเป็นบทละครตลกขบขันที่เต็มไปด้วยเรื่องเข้าใจผิดการจีบการเกี้ยวพาราสีการแก้แค้นโดยแก่นของเรื่องนั้นอยู่ที่ความตลกปกฮาของข้างข่าวเรื่องมันก็เกิดขึ้นที่ท่านเคาท์ไอเซนสไตน์เล่นตลกกับเพื่อนสนิทก็คือด็อกเตอร์ฟาร์กโดยแต่งตัวให้ฟาร์กเนี่ยเป็นข้างข่าวแล้วก็ปล่อยให้เดินกลับบ้านตอนกลางวันทำให้ฟาร์กเนี่ยกลายเป็นตัวตลกของสังคมฟาร์กก็จึงวางแผนแก้แค้นอย่างแยบยลเราจะแก้แค้นกันยังไงนะครับก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสถึงขนาดต้องฆ่าแกงแต่ก็เป็นเรื่องแก้แค้นที่ตลกขบขันจะเป็นยังไงไม่เล่าดีกว่าให้คุณไปดูกันเองแต่เพลงที่นำมาใช้กันมากๆเลยก็คือ Overture จะเชื่อแน่ๆเลยครับว่าเมื่อคุณได้ฟังปั๊บจะต้องจำได้แน่ๆผมเลือกเอาฉบับเต็มนะครับซึ่งก็มีความยาวประมาณ10กว่านาทีแต่ว่านาทีที่8นี่แหละจะเป็นช่วงที่เราจำกันได้เราได้ยินทำนองนี้แหละจำไม่ได้ว่าได้ยินมาจากไหนช่วงนี้แหละได้ยินบ่อยมากเพลงจากอุปรากรอีกเพลงนึงนะครับที่พี่ดำรงสันธนาโชติได้เล่าถึงก็คือเพลงจากอุปรากรชื่อวิลเลียมเทลของโรสซินีอุปรากรเรื่องวิลเลียมเทลหรือชื่อในภาษาฝรั่งเศสก็คือกูลิเอลโมเตโลเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของจิอากิโนโรสซินีนักประพันธ์ชาวอิตาลีงานนี้เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็แตกต่างจากงานก่อนๆของเขาอย่างสิ้นเชิงนะครับบทประพันธ์นี้สร้างจากบทละครชื่อดังของฟรีดริชชิลเลอร์เล่าถึงตำนานวีรบุรุษของชาวสวิสซึ่งวิลเลียมเทลคือนามสกุลของวิลเลียมเนี่ยสะกด TELL เป็นนักแม่นธนูและผู้รักชาติชาวสวิสที่คอยต่อต้านการปกครองของออสเตรียขณะที่กำลังมีการเฉลิมฉลองการแต่งงาน3คู่ในหมู่บ้านนะครับเมลทัลผู้อาวุโสในหมู่บ้านก็ถูกจับไปเป็นตัวประกันเนื่องจากว่าชาวบ้านไม่ยอมบอกว่าใครพาลาวโฮลผู้ฆ่าทหารออสเตรียหลบหนีข้ามทะเลสาบไปโอเปร่าเรื่องนี้จึงสะท้อนจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยชาติและเพลงประกอบอุปกรณ์เรื่องนี้ก็ถูกนำไปใช้ในสื่อต่างๆนะครับในการ์ตูนของดิสนีย์อย่างพวกโลนิทูนอะไรต่างๆมากมายรวมทั้งภาพยนตร์เรื่องนู้นเรื่องนี้ด้วยแน่นอนเลยเดี๋ยวคุณฟังปั๊บก็จะต้องจำได้แน่ๆว่าเคยได้ยินเพลงนี้มาจากง้อขอบพระคุณคุณพี่ดำรงตันธนาโชติมากๆนะครับจะมีเพลงอะไรกันอีกบ้างนะครับที่พี่ดำรงจำได้ที่เคยฟังจากรายการเมื่อปีพ.ศ.2520เดี๋ยวเรามาอ่านกันต่อในสัปดาห์ต่อไปแล้วก็ชวนกันไปฟังเพลงเหล่านั้นด้วยนะครับให้ฟังทั้ง2เพลงก่อนนะครับเพลงแรกนี้จาก The Opera เรื่อง William Tell เป็น Overture ผลงานของ Rossini บรรเลงโดย Pittsburgh Youth Symphony Orchestra เพลงที่2จากเรื่อง Die Fledermaus งานของ Johann Strauss Jr. เป็นบันทึกการแสดงสดที่ Cologne Philharmonic Hall เมื่อวันที่18มกราคม2568ก็คือปีที่แล้วนี้โดยวง WDR Symphony Orchestra อำนวยเพลงโดย Manfred Honeck ฟังทั้งสองเพลงครับ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz ตอนที่13พอเพียงอย่างเป็นขั้นตอนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ผมเนี่ยที่ต้องล้มที่ต้องเจ๊งเนี่ยเพราะผมไม่รู้จักพอผมโลภผมเคยคิดว่าผมจะมีเงินล้านหนึ่งผมก็พอพอผมได้ล้านผมก็ไม่พอมีร้อยล้านนะครับก็ยังไม่พอคิดจะมีพันล้านประการที่สองเราก็คงจะประมาทเราคิดว่าตัวเราแน่จะทำอะไรก็ต้องสำเร็จหมด
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: ปี2520ในวันที่รุ่งโรจน์คุณสิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณจบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจการเงินจากสหรัฐอเมริกากลับสู่เมืองไทยทำงานในแวดวงบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จนได้เป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยความสำเร็จที่คิดว่าเพียงพอแล้วเขาจึงผันตัวเองสู่งานที่ท้าทายยิ่งขึ้นด้วยการเป็นนักลงทุนอิสระในตลาดหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าและตัวเองในปี2537เขาเริ่มสร้างโครงการคอนโดมิเนียมหรูราคาแพงคู่กับลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แต่แล้วโดยไม่คาดฝันปี2540ประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเขาอยู่ในกลุ่มคนที่วิ่งมาอย่างเร็วและล้มลงอย่างแรงจากเศรษฐีตลาดหุ้นที่เคยกำไรวันละ10ล้านต้องมายืนขายแซนด์วิชชิ้นละ15บาทความคิดชีวิตและการยืนหยัดของคุณสิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณจึงเป็นบทเรียนล้ำค่าสำหรับทุกคนค่ะ
1: พอเราเจอวิกฤตเศรษฐกิจ2540ก็รู้ว่าไม่รอดแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินเยอะก็ล้มเรียกว่าหนักพอสมควรก็พอดีมีพนักงาน20คนขอให้ผมช่วยเลี้ยงเขาก็บอกเขาความจริงทุกอย่างว่าผมเองผมล้มแล้วนะแต่ถ้าคุณฝากชีวิตกับผมผมจะทำให้ดีที่สุด
2: และด้วยความคิดทำวันนี้ให้ดีที่สุดแม้ไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรนี่เองทำให้ทุกวันที่ผ่านไปจึงมีคุณค่าเป็นรากฐานนำเขาพบความสำเร็จอีกครั้งโดยเริ่มจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเขาทำอย่างไรลองมาฟังกันค่ะ
1: ก็คิดง่ายๆงั้นครับคือว่าเราทำอาหารขายคนต้องกินขายได้ทุกวันขายได้เงินสดแล้วถ้าขายไม่ได้ก็กินกันเองประหยัดไปอีกมื้อนึงก็ความคิดง่ายๆเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคราวนี้เราก็ทำกับข้าวไม่เป็นก็คิดว่าเอ้ยถ้าต้องไปจ้างกุ๊กไปพึ่งจมูกคนอื่นเขาหายใจอีกเนี่ยเกิดขายดีกุ๊กเล่นตัวกุ๊กลาออกเราอาจจะเจ๊งรอบสองภรรยาบอกก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะตัวเองทำอาหารไม่เก่งอย่างนี้เราทำแซนด์วิชมาขายแซนด์วิชมันง่ายก็ไปซื้อขนมปังมาซื้อแฮมมาซื้อชีสมาชื่อสเปรดมาทาเราก็ต้องเลือกของที่เราคิดว่าดีที่สุดถ้าขายไม่หมดอย่าเอามาขายกินกันเองก็เริ่มขาย20เมษายน2540ภรรยาทำแซนด์วิช20ชิ้นให้ผมกับพนักงานไปขายที่โรงพยาบาลกรุงเทพท่านผู้อำนวยการในขณะนั้นท่านก็กรุณาผมให้ผมไปตั้งโต๊ะเล็กๆอยู่ในล็อบบี้โรงพยาบาลใต้บันไดเลื่อนแล้วก็ขาย6ชั่วโมงครึ่งของเวลาที่ต้องคอยเรียกคนนะพี่ครับแซนด์วิชคนไทยไม่กินแซนด์วิชนะเพราะไม่ใช่อาหารหลักของเราแต่ในที่สุดด้วยความมุมานะเราก็ขายหมดได้เงิน500บาทใช้เวลา6ชั่วโมงขึ้นซึ่งต่างจากสมัยที่ผมร่ำรวยนะครับผมเคยวันนึงกำไร10กว่าล้านแล้วก็วันเดียวฮะแล้วก็เคยขาดทุน10กว่าล้านเหมือนกันก็เผอิญโชคดีครับสื่อมวลชนก็มาทำข่าวก็ต้องเรียนว่าสื่อมวลชนส่วนใหญ่ที่มาทำข่าวก็ไม่เชื่อว่าเศรษฐีของประเทศไทยคนหนึ่งเนี่ยเคยกำไรตลาดหุ้นละ10กว่าล้านมายืนขายของเนี่ยนะว่ายืนขายโรงพยาบาลไม่เท่าไหร่ต้องมายืนขายข้างถนนโดนเทศกิจไล่จับแล้วก็พอเป็นข่าวสื่อเป็นข่าวไปประชาชนก็มาช่วยให้กำลังใจก็เยอะครับแล้วก็มาอุดหนุนก็เยอะโดยที่เราซื่อสัตย์ต่อลูกค้าของเราทำสดสะอาดทุกวันก็เลยมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้
2: เมื่อเลือกทำสิ่งที่ถนัดจริงใจกับอาชีพโดยยึดหลักการพึ่งตนเองให้มากที่สุดบวกกับคนในสังคมร่วมเกื้อกูลให้โอกาสคุณสิริวัฒน์จึงตั้งหลักใหม่ได้อีกครั้งวันนี้เขาทบทวนชีวิตว่าอะไรเป็นเหตุให้เขาล้มอย่างแรง
1: ปัจจัยจริงๆเกิดจากตัวเราเองผมเนี่ยที่ต้องล้มที่ต้องเจ๊งเนี่ยเพราะผมไม่รู้จักพอผมโลภผมเคยคิดว่าผมจะมีเงินล้านนึงพอผมได้ล้านผมก็ไม่พอมีร้อยล้านนะครับก็ยังไม่พอก็เลยพยายามกู้หนี้ยืมสินมาทำนู่นทำนี้ดอกเบี้ยก็ต้องจ่ายแล้วในที่สุดมันก็เจ๊งเพราะว่าเราไม่รู้จักพอประการที่สองเราก็คงจะประมาทเราคิดว่าตัวเราแน่จะทำอะไรก็ต้องสำเร็จหมดว่าตอนนั้นทำแล้วสำเร็จจริงๆนะครับเราก็ยิ่งฮึกเหิมพอวิกฤตมาปรับตัวไม่ทันตลาดหุ้นก็ขาดทุนคอนโดสร้างเสร็จก็ขายไม่ได้ขายไม่ได้ดอกเบี้ยยังต้องจ่ายนะครับก็เลยล้มทั้งยืนผมบางจะพูดกับลูกค้าหรือใครผมบอกพี่คิดดูผมเคยขายคอนโดแพงสุดนะห้องนึง15ล้านวันนี้ผมขายแซนด์วิชที่ถูกที่สุดชิ้นละ15บาทแต่เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันกลับทำให้ลูกน้องผมรอดทำให้ครอบครัวผมรอดอย่าไปดูถูกมันตั้งแต่ขายแซนด์วิชมาจะครบ8ปีนี้ก็เลยได้สัจธรรมอันใหม่ก็คือว่าการที่เราจะทำอะไรที่มันใหญ่โตเนี่ยมันต้องเริ่มจากเล็กพอทำเล็กๆไปหนึ่งๆ นะครับความเสี่ยงมันน้อยเพราะถ้าจะสูญเสียหายมันเสียหายน้อย2เราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อผิดพลาดต่างๆเพื่อ ับปรุงประการที่3ที่สำคัญก็คือฐานของลูกค้าเราจะแน่นค่อยๆขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยคือชื่อเสียงมันจะมาเอง
2: ความผิดพลาดจะเป็นประสบการณ์ที่มีค่านะคะถ้าเราหันกลับไปค้นหาข้อบกพร่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อก้าวเดินใหม่ไม่ให้ซ้ำรอยเดิมและวันนี้ค่ะกิจการสิริวัตรแซนด์วิชเติบโตขึ้นพร้อมกับสินค้าใหม่ที่เขาค่อยๆพัฒนาขึ้นอย่างดีค่ะ
1: เดี๋ยวนี้ก็มาทำข้าวกล้องห่อสาหร่ายขายนะครับกุ๊กญี่ปุ่นเขาสอนเราสมัยเราร่ำรวยแล้วไปกินบ่อยฮะพอตอนเจ๊งแล้วไม่เคยไปกินครับเขาก็สอนให้เราทำพอทำนี่เขาให้ใช้ข้าวขาวแล้วต้องเป็นข้าวญี่ปุ่นผมก็บอกไม่เอาผมต้องใช้ข้าวไทยเพราะผมจะช่วยชาวนาไทยเขาก็บอกเอ้ยข้าวไทยมันไม่เหนียวนะข้าวญี่ปุ่นมันเหนียวในตัวผมไม่เป็นไรผมขอลองผมก็เอาข้าวเหนียวไทยผสมข้าวหอมมะลิไทยประมาณ1เดือนครับให้กุ๊กชิมจนข้างยกนิ้วโอเคใกล้เคียงทำได้สักระยะหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านก็ทรงเชิญชวนให้คนไทยกินข้าวกล้องช่วงนั้นน้ำมันขึ้นราคาพระองค์ท่านก็บอกว่าข้าวกล้องมีประโยชน์ต่อร่างกายนะแล้วก็ช่วยประเทศชาติประหยัดพลังงานผมก็เลยบอกเมียผมอ้าวในหลวงบอกให้คนไทยกินข้าวกล้องเราทำซื้อชิ้นข้าวกล้องขายเมียก็บอกอ้าวอย่างนี้ทำไม่เป็นก็

0: ใช้ต้องใช้ข้าวไทยนะเพราะฉะนั้นผมจะมีโอกาสช่วยส่งออกข้าวไทยนี่คือสิ่งที่ผมคิดในอนาคต
1: เพราะหมั่นคิดหมั่นพัฒนาจึงพบเส้นทางเสมอและเมื่อพบโอกาสอีกครั้งคุณสิริวัตรเลือกทำสิ่งที่ไปกันได้กับสินค้าที่ทำอยู่ค่ะ
0: ทำไปทำมาก็เผอิญกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพไปซื้อกิจการของโรงพยาบาล BNH เพราะผมได้เกิดใหม่ทางด้านธุรกิจที่โรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งท่านผู้บริหารท่านก็กรุณาผมมาตลอดท่านก็ถามผมว่าไปลองขายกาแฟไหมในโรงพยาบาล BNH พอขายไปเอ๊ะกาแฟเราก็ดีเป็นกาแฟต้มนะครับแซนด์วิชก็ไปกาแฟได้อยากจะขยายแต่มันไม่มีทุนนี่ไงคำว่าไม่มีทุนถ้าไม่มีทุนแล้วเราทำไงต่ออ้าวจัด coffee break สิไม่ต้องไปมีเคาน์เตอร์ไม่ต้องไปเช่าที่อะไรแล้วเพียงไปซื้อชุดเมลามีนไม่แพงซื้อหม้อต้มกาแฟบาง 7-8,000 แล้วก็รับจัดบริการใช้ชื่อ coffee catering ชุดละ30บาทนะฮะผมก็มีพนักงานยกหม้อต้มกาแฟอะไรไปถึงสถานที่ท่านแล้วครับตาม60ชุดเนี่ยนะครับแล้วก็ไปรับจัด
1: เพราะการล้มชนิดถอยหลังไปติดลบแต่กลับตั้งหลักและก้าวต่อได้ย่อมไม่ใช่เรื่องบังเอิญ นะคะความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากอะไรคุณสิริวัตรได้คำตอบว่าเกิดจากความตั้งใจทำอย่างจริงจังค่ะ
0: ก่อนอื่นเอาพูดถึงเรื่องขายแซนด์วิชผมจะพิถีพิถันมากเรื่องกระบวนการการผลิตต้องสดสะอาดต้องใช้ของดีห้องผลิตของผมนะครับก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะต้องสะอาดทั้งก่อนและหลังการผลิตแต่ที่วันนี้เนี่ยเป็นที่ชื่นชมของลูกค้ามากที่สุดคือที่ผมไปรับจัด coffee break ก่อนที่เขาจะสั่งเนี่ยเรามีทีมงาน coffee catering เป็นผู้หญิงเอากาแฟเอาแซนด์วิชไปให้ลูกค้าชิมฟรีว่า30บาทเนี่ยคืออย่างนี้แล้ววันที่เราไปเราก็จะมีใบประเมินผลว่าหลังจากเราเสิร์ฟกาแฟทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยก่อนกลับให้ลูกค้ากรอกผมจะเน้นอยู่5ตัวด้วยกันก็คือคุณภาพความสะอาดบริการคุ้มค่ากับราคาและการตรงต่อเวลาถ้าหัวข้อไหนพอใช้และปรับปรุงเนี่ยทีมงานผมต้องถามลูกค้าเลยพี่คิดว่าทำไมบริการวันนี้ถึงพอใช้คะลูกน้องผมจะต้องกลับมาบอกผมว่าลูกค้าไม่ชอบบริการอย่างนี้คุณศิริวัฒน์จะแก้ไขยังไงผมแก้ไขแล้วให้ลูกน้องเนี่ยบอกลูกค้าดังนั้นนี่คือเราทำธุรกิจนี่เราต้องทำแบบจริงจริงจังๆแล้วเราก็จะโตได้เพราะลูกค้าเขาจะให้ความเชื่อถือ
1: ก่อนจากกันนะคะคุณศิริวัฒน์ฝากกำลังใจถึงคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ในฐานะคนไทยด้วยกันหลังจากเจอวิกฤต2540จริงๆแล้วทำให้ประเทศไทยล้มละลายทั้งประเทศแล้วก็กำลังใจกับทุกคนว่าขอให้สู้ต่อไปแล้วเราจะดีขึ้นหาเงินให้มากกว่าใช้เงินครอบครัวเราก็จะแข็งแรงประเทศชาติก็จะแข็งแรงสำหรับท่านใดถ้าเกิดไปเจอวิกฤตเจออุปสรรคแล้วท้อแท้ผมก็ขอให้ท่านคิดถึงผมจากเศรษฐีคนนึงมาขายแซนด์วิชขายข้างถนนโดนได้สกิดจับวันนี้เขายืนขึ้นมาใหม่แต่เขาไม่ประมาทอีกแล้วเพราะการผิดพลาดครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ใหญ่หลวงสำหรับผมส่วนตัวและสำหรับประเทศไทยแล้วมันต้องไม่มีอย่างนี้อีกแล้วตนด้วยความไม่ประมาทมันไม่มีพลาดนะครับ
1: ขอขอบคุณคุณสิริวัตรวรเวทวุฒิคุณที่ร่วมสนทนาเล่าประสบการณ์ชีวิตที่ล้ำค่ากับเราค่ะ
2: ทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: คุณอีปือ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของหลวงปู่หลุยจันทสาโรแห่งวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่านี้แหละจิตของปุถุชนมันดื้อมันด้านดื้อด้านมันไม่ลงรอยจิตชนิดนี้ต้องทรมานด้วยกำลังศีลหนึ่งกำลังทานหนึ่งทานของอวัยวะนะไม่ใช่ทานอามิสนี่ทานขี้เกียจเอามาทานให้มันขยันนั่นคิดอดีตมาเอาทานมันนะบริจาคนั้นง่วงเหงาหาวนอนทานมันนะไม่ต้องนอนนั่นหัดมันนะนั่นทานละไอ้ความชั่วนะนั่นนี้แหละฉันใดก็ดีตั้งอกตั้งใจ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายัง

0: มีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอหนึ่ง FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอหนึ่งFM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพลอยฟ้าพลอยฝนครับคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคำสะกิดหัวใจให้รู้ว่าการคบมิตรไม่ระวังเมื่อพลั้งมาอาจพลอยฟ้าพลอยฝนกับคนพาลเมื่อชิดใกล้ใครนั่นสังสรรค์บ่อยก็จะพลอยติดเชื้อเมื่อประสานภาพลักษณ์เสียและเสียสิ้นถึงวิญญาณระวังพานระวังใจให้จงดีน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพลอยฟ้าพลอยฝนความหมายคือไม่ได้เกี่ยวข้องก็เป็นตามไปด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้น่าคิดตรงที่ว่าการคบมิตรถ้าเป็นมิตรไม่ดีหรือคนพาลเวลาที่คนพาลเหล่านั้นทำผิดพูดผิดหรือมีความผิดในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเราซึ่งเป็นเพื่อนเป็นผู้ชิดใกล้ก็จะพลอยได้รับผลกระทบตามไปด้วยอย่างน้อยที่สุดก็คือเสียชื่อเสียงอาจจะเป็นที่สงสัยอาจจะเป็นที่หวาดระแวงของคนทั่วไปว่าเราในฐานะที่เป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมอาจจะมีส่วนรู้เห็นเป็นใจเพราะว่าความที่ใกล้ชิดสนิทสนมหรือการคบค้าสมาคมกับคนพาลนั่นเองวิธีดูวิธีตรวจสอบคนพาลว่าใครมีลักษณะของความเป็นคนพาลก็ดูจากแนวความคิดดูจากคำพูดดูจากการกระทำเนื่องจากความคิดแต่ละคนคิดอย่างไรเราไม่อาจทราบได้แต่ดูได้ผ่านการกระทำและคำที่พูดหากพูดหรือทำด้วยจิตใจที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีเมตตาไม่มีกรุณาไม่มีความสงสารไม่มีความเอื้อเฟื้อหรือพูดทำสิ่งใดๆก็ล้วนแล้วแต่ด้วยอำนาจของความโกรธด้วยความโลภมากๆอยากได้ไม่รู้จักจบจักสิ้นชวนทะเลาะคนนั้นชวนทะเลาะคนนี้หรือแสดงอาการดื้อด้านโมโหโกรธาลักษณะอย่างนี้รวมๆได้ว่ามีลักษณะของความเป็นคนพาลคือไม่ได้คิดพูดทำด้วยสติด้วยปัญญาแต่ใช้อารมณ์ใช้กิเลสนำหน้าเราก็ถอนตัวออกห่างและเลิกคบค้าสมาคมเลิกคิดใกล้กับคนเหล่านี้อย่างน้อยเราก็จะได้ปลอดภัยในการที่จะได้ไม่ต้องไปติดเชื้อคือลักษณะของความประพฤติปฏิบัติจากคนพาลเหล่านี้เพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงเตือนเอาไว้นะครับว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลถ้าเราอยากจะได้ผลคือประโยชน์สุขในชีวิตก็ต้องเลือกคบคนไหนที่เป็นคนคิดดีทำดีพูดดีมีลักษณะของคนผู้มีมารยาทดีคบค้าสมาคมไว้ไม่เสียหายมีแต่จะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นครับน้องๆทุกคนที่กำลังจะมีอนาคตที่ดีต่อไปการเลือกคบเพื่อนที่ดีจึงเป็นเรื่องจำเป็นมากๆและถ้าเผลอเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนพาลก็ค่อยๆถอยตัวออกมาถอนตัวออกมาเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องพลอยฟ้าพลอยฝนถูกตำหนิติเตียนในเรื่องราวต่างๆตามคนพาลไปด้วยครับสวัสดีครับ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ในเคาะข่าวค่ำ
1: สวัสดีครับต้อนรับผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำครับพบกันวันนี้พฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569นะครับสำหรับค่ำนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมสุพนันท์มนตรีนะครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้นะครับทุกวันไม่เว้นวันหยุดครับ19:30 นโดยประมาณแบบนี้นะครับจนถึง20:00 นผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศนอกจากรับฟังเราผ่านช่องทางวิทยุกันแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังสามารถติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันบนแพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านทางเพจสถานีข่าวสนามเป้าและหลังจบรายการครับก็สามารถติดตามรับฟังคอนเทนต์ที่ท่านชื่นชอบกันได้นะบนช่องทางแพลตฟอร์มพอดแคสต์ที่ท่านรับฟังกันอยู่แล้วเซิร์ชคำว่า News เคาะข่าวค่ำกันได้ด้วยนะครับเอาละฮะสำหรับประเด็นวันนี้ครับยังมีความคืบหน้าเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นครับที่ประชุมกรรมการกลางก็ยึดมติกสทครับฟันคนทุจริตสอบ 5,925 รายขณะเดียวกันรัฐบาลสั่งด่วนครับให้มีการตรวจสอบเรื่องของมหาวิทยาลัยต่างๆปมการรับนักศึกษาที่เป็นชาวต่างชาติดูเหมือนปริมาณจำนวนที่เป็นนักศึกษาสัดส่วนชาวต่างชาติเนี่ยดูเหมือนจะมากผิดปกตินะฮะอีกหนึ่งประเด็นที่บรรดาคอโซเชียลนะฮะแล้วก็ไปจนถึงคนที่ติดตามข่าวคราวของยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์นักเดินทางนะฮะที่ติดตามข่าวกันนะฮะก็คือกรณีของฮารุนโซโร่นะครับล่าสุดวันนี้ร่างของฮารุนนะครับก็ถึงไทยเรียบร้อยครับครอบครัวแฟนคลับแห่รับศพสุดโศกเศร้านำส่งชันสูตรก่อนกลับกาฬสินธุ์นะฮะขณะที่กรมการขนส่งทางบกครับก็มีการทบทวนสิทธิการเชื่อมข้อมูลระหว่างหน่วยงานหลังพบปัญหาข้อมูลรั่วไหลก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวเป็นคราวกันและยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะครับ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
4: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
5: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: 5678 up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 1

0: ถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับเริ่มที่ย้อนไปเมื่อคืนที่ผ่านมาครับกองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำซ้อมฝีพายเตรียมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคปี2569ขณะที่ค่ำวันนี้ครับยังมีกำหนดอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำต่อเนื่องวันละ1ลำเมื่อวานนี้นะฮะช่วงประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับ20:32กองทัพเรือได้ประกอบพิธีอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเพื่อเตรียมจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569และจากนี้ครับกองทัพเรือก็มีกำหนดอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำวันละ1ลำระหว่างวันที่5ถึง8สิงหาคม2569รวมทั้งสิ้น4ลำนะครับได้แก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงทั้งนี้กำหนดการฝึกซ้อมจะมีการซ้อมย่อย10ครั้งระหว่างช่วงเดือนสิงหาไปจนถึงช่วงเดือนตุลาคมนะครับก็จะเริ่มซ้อมย่อยครั้งแรกเนี่ยวันที่17สิงหาคมนี้แล้วก็จะมีการซ้อมใหญ่2ครั้งในช่วงเดือนตุลาคมนะครับวันที่21และวันที่28ก่อนเข้าสู่พระราชพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายน2569ซึ่งพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับสามารถร่วมรับชมการฝึกซ้อมและรอรับเสด็จได้ตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีถึงวัดอรุณราชวรารามนะครับก็ไปรอเฝ้าชมกันได้นะครับต่อกันที่ความคืบหน้าเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นกันหน่อยนะครับทางรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ย้ำคนผิดถูกดำเนินการทั้งหมดล่าสุดครับที่ประชุมกรรมการกลางนะครับก็ยึดมติกสทฟันคนทุจริตสอบ 5,925 รายก่อนส่งดำเนินคดีจ่อประกาศบัญชีใหม่พรุ่งนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะฮะเรียกว่ากกลางหรือว่ากรรมการกลางเปิดเผยครับว่าที่ประชุมนะฮะก็ได้มีมติยึดตามมติกสทดำเนินการกับผู้ทุจริตสอบท้องถิ่นทั้ง 5,925 คนที่มีการปรับแก้คะแนนกันโดยในวันพรุ่งนี้ครับจะมีการประกาศบัญชีใหม่สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบส่วนคนที่พบว่ามีการทุจริตนั้นนะฮะก็จะถูกส่งข้อมูลพร้อมแนวทางปฏิบัติกลับไปยังจังหวัดต่างๆที่มีการบรรจุในวันจันทร์นี้แล้วก็จะมีความเห็นตรงกันครับว่าในส่วนของกจังหวัดหรือกรรมการจังหวัดเนี่ยนะฮะก็จะต้องมีการประชุมก่อนเพื่อที่จะส่งไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกทีหนึ่งให้มีการถอดถอนเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้ก็จะบรรจุอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการดำเนินการให้เสร็จสิ้นเนี่ยภายในวันที่31สิงหาคมสำหรับกรณี97รายที่สอบผ่านเกณฑ์แต่แม้ว่าจะสอบผ่านแต่มีการดันคะแนนหรือว่าปรับคะแนนขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็จะยังมีชื่ออยู่ในประกาศใหม่โดยมีเงื่อนไขคือให้ปลายทางทำเรื่องสอบสวนข้อเท็จจริงทางด้านของท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะฮะก็เปิดเผยว่าการดำเนินการกับผู้ทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ว่าจะอยู่กลุ่มไหนจะถูกดำเนินคดีทุกคนเรื่องนี้นายกอนุทินกำชับนะฮะแล้วก็ให้แนวนโยบายที่ชัดเจนปิดชื่อถือพฤติกรรมให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมากับคนทุจริตแบบไม่มีข้อยกเว้นคราวนี้ขยับมาดูฝั่งตำรวจกันหน่อยนะฮะที่มีการดำเนินการสอบสวนทางคดีหลังจากมีการออกหมายเรียกล่าสุดวันนี้อดีตอธิบดีสถ.เข้ารับทราบข้อกล่าวหากองปราบแจ้ง6ข้อหาหนักคาดจะส่งสำนวนปปช.ภายใน12สิงหาคมนี้นะครับพันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธินิติกุลผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยนะครับว่าความคืบหน้าคดีทุจริตนะฮะเรื่องของการสอบท้องถิ่นมีการออกหมายเรียกผู้ต้องหา13รายที่เป็นข่าวไปช่วงสัปดาห์ก่อนให้มารับทราบข้อกล่าวหาสำหรับกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะทางผู้กำกับเนี่ยอธิบายว่าแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือข้าราชการท้องถิ่น11รายที่ทำหน้าที่แก้ไขกระดาษคำตอบที่เขาไปเจอที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่นนทบุรีอีกกลุ่มเนี่ยมี2รายนะฮะคือนายธีรุทธ์สุภวิบูลผลซึ่งเป็นอดีตอธิบดีสถ.นะฮะและผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบนะฮะของมสว.ซึ่งรายนี้เนี่ยนะฮะก็ได้มาทราบมารับทราบข้อกล่าวหาไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับโดยพันตำรวจเอกเนติวิทย์เนี่ยอธิบายแบบนี้ครับบอกว่าในส่วนของอดีตอธิบดีคุณธีรุทธ์นะฮะและผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดชของมสว.พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหารวม6ข้อหาครับเช่นเรื่องของการปฏิบัติหรือละเลยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะฮะมีเรื่องการเป็นเจ้าพนักงานแต่ไปปลอมเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่มีเรื่องของการร่วมกันเปิดผนึกหรือนำเอกสารไปปิดผนึกที่ปิดผนึกของผู้อื่นนะฮะเพื่อล่วงรู้ข้อความ ขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มแรก11รายเนี่ยที่ร่วมแก้กระดาษคำตอบจะถูกดำเนินคดีข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรและพรบคอมพิวเตอร์นะฮะรายงานข่าวระบุว่าข้าราชการท้องถิ่นที่เหลืออีก7รายได้ประสานเข้าพบพนักงานสอบสวนภายในวันที่10สิงหาคมนี้คาดว่าหลังจากสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อหาครบถ้วนเนี่ยจะสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการปปช.ดำเนินการไต่สวนตามขั้นตอนได้ภายในวันที่12สิงหาคมนี้นอกจากนี้ครับกองปราบได้ประสานข้อมูลไปยังสำนักงานปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องหาทั้งหมดเนื่องจากเป็นข้าราชการและเข้าข่ายกระทำผิดทางอาญาซึ่งหากตรวจพบว่ารวยผิดปกติก็สามารถที่จะร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมได้ทันทีส่วนที่ตัวแทนกสทได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับมสว.และผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดชเมื่อ24กรกฎาคมที่ผ่านมาในความผิดเรื่องของการทำและรับรองเอกสารอันเป็นเท็จในตามมาตรา161กับ162เนี่ยพนักงานสอบสวนของกองปราบอธิบายว่าเป็นพฤติการที่เกี่ยวข้องกับคดีเดิมก็ได้รูปอยู่ในการพิจารณาในคราวเดียวกันนะครับขยับไปดูประเด็นร่างของฮลุนโซโล่กันหน่อยนะครับถึงไทยแล้วช่วงเช้ามืดวันนี้ญาติรับร่างพร้อมส่งต่อสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อทำการชันสูตรเพิ่มเติมนะครับนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งความคืบหน้ากรณีนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าฮลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ด้านการท่องเที่ยวของชาวไทยที่ไปเสียชีวิตที่จอร์เจียบอกว่าช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนางประเทืองทิพย์สิริวิเทศรักษาการอธิบดีกรมการกงสุลก็เป็นผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศในการอำนวยความสะดวกกรณีการเคลื่อนย้ายหรือว่ารับร่างของฮลุนโซโล่ที่เสียชีวิตที่จอร์เจียนะฮะแล้วก็ได้มีการส่งร่างกลับถึงไทยวันนี้ซึ่งครอบครัวญาติแฟนคลับที่ติดตามผลงานก็มารอรับร่างท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าหลังรับร่างญาติก็ได้นำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อทำการชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับโดยนายมอสซึ่งเป็นพี่ชายของฮลุนโซโล่เนี่ยเปิดเผยครับว่าที่ส่งชันสูตรอีกครั้งเนี่ยเพราะเบื้องต้นยังข้องใจเรื่องของสารเคมีในร่างกายและเรื่องหัวใจเพราะในส่วนผลชันสูตรจากต่างประเทศยังไม่มีรายละเอียดหรือผลที่ชัดเจนให้ทางครอบครัวได้ทราบเพื่อนทางครอบครัวก็อยากที่จะทราบก็ต้องส่งชันสูตรที่ประเทศไทยอีกครั้งเพื่อ นำผลเนี่ยมาเทียบเคียงกันเพราะทราบว่าทางจอร์เจียทำเพียงเก็บหลักฐานรวมถึงชิ้นส่วนบางส่วนของน้องไว้และไม่ได้แจ้งผลว่าเป็นอย่างไรตอนนี้ทางครอบครัวกังวลเรื่องของสารพิษในร่างกายก็ได้ยื่นให้กับทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยนะฮะผ่าชันสูตรพิสูจน์ละเอียดอีกครั้งส่วนเรื่องทรัพย์สินของน้องครับทางประเทศจอร์เจียไม่พบทรัพย์สินใดเจอแค่พาสปอร์ตเสื้อผ้าที่ให้มาส่วนกล้องที่ถ่ายทำไม่ได้ส่งกลับมาพร้อมกับร่างซึ่งเขาแจ้งว่าเจ้าหน้าที่จอร์เจียเก็บไว้เพื่อตรวจสอบเช่นกันนะครับท่านี้ครับหลังกระบวนการผ่าพิสูจน์เสร็จสิ้นเนี่ยแพทย์นิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยเบื้องต้นพบว่าภาวะหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวแต่ยังไม่ฟันธงสาเหตุการเสียชีวิตน่าจะสรุปได้ภายใน 1-2 สัปดาห์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีไวยวุฒิรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเปิดเผยครับว่าผลการผ่าชันสูตรซ้ำเบื้องต้นเนี่ยไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายอวัยวะส่วนใหญ่ไม่พบความผิดปกติยกเว้นมีภาวะหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวแต่ยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตได้อย่างเป็นทางการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ครับได้เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อเนี่ยเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมทางด้านพยาธิวิทยาและสารพิษพร้อมประสานขอผลการชันสูตรครั้งแรกผลตรวจเลือดผลตรวจสารพิษข้อมูลจากจุดเกิดเหตุที่จอร์เจียเพื่อนำมาเปรียบเทียบประกอบการวินิจฉัยคาดว่าจะใช้เวลาสัก 1-2 สัปดาห์ก็ยืนยันครับว่ายังไม่ตัดประเด็นเรื่องสารพิษหรือปัจจัยอื่นๆออกนะฮะจากการสอบสวนขณะที่มีการตรวจซ้ำเองก็มีข้อจำกัดเนี่ยเรื่องจะว่าร่างกายของฮลุนเนี่ยก็ผ่านการชันสูตรมารอบหนึ่งแล้วก็จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากประเทศต้นทางร่วมด้วยเบื้องต้นญาติรับทราบผลการชันสูตรแล้วก็พอใจกับการดำเนินงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แม้ผลตรวจบางส่วนยังไม่แล้วเสร็จนะฮะโดยหลังจากนี้ครับสามารถรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้เก็บพยานหลักฐานครบถ้วนแล้วทั้งนี้ครอบครัวมีกำหนดรับร่างในวันพรุ่งนี้เพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งฮะช่วงหน้าก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจรออยู่กับเคาะข่าวค่ำนะครับ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้ม
7: จาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้ม
7: จาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
9: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับวันนี้ไทยเมียนมาครับกระชับมิตรนายกให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาหารือเต็มคณะลงนาม MOU 3ฉบับสร้างความร่วมมือด้านแรงงานด้านการจัดการคุณภาพน้ำและด้านเทคโนโลยีอวกาศวันนี้ครับบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายอุทินชัยวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลนะครับโดยทันทีที่เดินทางถึงนายกรัฐมนตรีได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมนำประธานาธิบดีเมียนมาร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่สำคัญครับวันนี้ไทยได้มีการหารือเต็มคณะร่วมกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสานต่อความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติภายหลังการหารือครับทางโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกออกมาเปิดเผยครับว่านายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีต่อการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของเมียนมาพร้อมย้ำว่าการที่ประธานาธิบดีเลือกเยือนไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆภายหลังเข้ารับตำแหน่งก็สะท้อนถึงมิตรภาพอันใกล้ชิดและแน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศโดยทั้งสองฝ่ายครับเห็นพ้องที่จะรักษาแรงขับเคลื่อนเชิงบวกในความสัมพันธ์ทวิภาคีผ่านการหารือและการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศส่วนด้านการเมืองและความมั่นคงครับนายกรัฐมนตรีย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความสงบเรียบร้อยและเสถียรภาพตามแนวชายแดนไทยเมียนมานอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำครับว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจพัฒนาความเชื่อมโยงด้านคมนาคมเพื่อฟื้นฟูบรรยากาศการค้าและเศรษฐกิจชายแดนให้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งที่สำคัญครับนายกก็เป็นห่วงเป็นใยเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ย้ำว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ส่งผลกระทบถึงสุขภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนทั้งสองประเทศจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันครับที่จะต้องเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยทั้งสองฝ่ายครับจะเร่งดำเนินแผนความร่วมมือแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหาพลพิษในแม่น้ำและสานต่อความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการป้องกันอุทกภัยเพื่อยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนร่วมกันโดยหลังเสร็จสิ้นการหารือครับยังได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ3ฉบับนะฮะ3ฉบับเนี่ยว่าด้วยเรื่องของแรงงานอันหนึ่งเรื่องของการจัดการคุณภาพน้ำอันหนึ่งนะฮะแล้วก็เรื่องของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับสำนักงานอวกาศแห่งเมียนมาเรื่องความร่วมมือในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสำรวจโลกในทางสันตินะฮะอันนี้ก็เป็นความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมานะฮะก็มีความร่วมมือในหลากหลายมิติด้วยกันนะครับแล้วก็มาเน้นย้ำเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะมีความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างกันขยับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยครับกรณีที่มีการออกมาแฉ นะฮะว่ามีการนำชื่อมหาวิทยาลัยไปจัดทำ MOU แล้วก็รับนักศึกษาจีนอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยล่าสุดฮะรัฐบาลได้สั่งตรวจมหาวิทยาลัยปมรับนักศึกษาต่างชาติผิดปกติเช็คเข้มทุกหลักสูตรเส้นทางวีซ่าย้ำหากพบผิดดำเนินคดีทันทีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองเสลยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าจากกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผ่านสื่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบางแห่งอาจมีพฤติการรับนักศึกษาต่างชาติไม่เป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการขอวีซ่าของรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวได้สั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงอวเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของระบบอุดมศึกษาไทยนะฮะโดยการตรวจสอบเนี่ยจะเรียกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเข้าไปชี้แจงข้อมูลนะฮะโดยเฉพาะกระบวนการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติและการดำเนินการของหลักสูตรทุกประเภททั้งหลักสูตรปริญญาหลักสูตรที่ไม่ให้ปริญญาแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการขอวีซ่านักศึกษาตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนจนถึงการยื่นขอวีซ่าเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายโดยการตรวจสอบครั้งนี้ครับจะดำเนินการอย่างเข้มงวดและไม่เลือกปฏิบัติเพื่อปิดช่องโหว่ที่อาจถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์หรือบิดเบือนระบบการศึกษาให้เสียความน่าเชื่อถือหากพบว่ามีกระบวนการที่ดำเนินการโดยไม่เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบหรือมาตรฐานที่กำหนดรัฐบาลจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นนะครับขยับไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยฮะกรณีที่เจ้าที่อุทยานครับเสียชีวิตจากสัตว์ป่าทำร้ายเมื่อเช้านี้ฮะกรมอุทยานออกมายืนยันแล้วเนี่ยเรื่องของภารกิจจับเสือตรวจ DNA ไม่ใช่การล่าเสือเนี่ยเพียงหาสาเหตุของพฤติกรรมว่าทำไมเสือตัวนี้มาทำร้ายคนแล้วก็ป้องกันเรื่องของการที่อาจจะเกิดเหตุซ้ำได้นะฮะล่าสุดนะทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์ยืนยันหลังการตรวจสอบจากกล้องถ่ายสัตว์ป่าพบว่าเสือตัวที่ก่อเหตุเนี่ยยังป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆกับบริเวณจุดเกิดเหตุนะฮะทางเจ้าที่อธิบายว่าเป็นเสือหนุ่มนะฮะซึ่งจากฐานข้อมูลของทีมวิจัยเสือโคร่งเนี่ยรายงานว่าในพื้นที่ดังกล่าวจะมีเสือโคร่งซึ่งเป็นเสือเพศเมียชื่ออภิญญาอายุ8ปีและลูก3ตัวเป็นครอกที่2อายุประมาณ1ปี6เดือนโดยครอบครัวเสือชุดนี้เนี่ยนะฮะใช้เส้นทางเนี่ยเป็นประจำอยู่แล้วในเคสนี้มีการตรวจสอบจากกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติแล้วเนี่ยพบว่าเป็นตัวลูกเสือโคร่งที่เป็น1ใน3ของแม่นะฮะที่ชื่ออภิญญาแล้วก็กลับมายังบริเวณที่ล่าเหยื่อเพียงตัวเดียวแล้วปรากฏว่าลูกเสือตัวนี้นะฮะเข้ามาในบริเวณที่เจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังนอนพักอยู่ซึ่งอยู่ในท่านอนราบขนานกับพื้นเป็นเหตุให้เสือโคร่งคิดว่าเอ๊ะน่าจะใช่เหยื่อหรือเปล่าเนี่ยโดยการประเมินพฤติกรรมลูกเสือโคร่งในสภาพธรรมชาติเนี่ยอายุของลูกเสือประมาณ1ปี6เดือนนั้นอยู่ในช่วงระหว่างการเรียนรู้วิธีการล่าเหยื่อจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยลูกเสือโคร่งดังกล่าวเป็นลูกเสือซึ่งอยู่ในวัยที่อยากรู้อยากเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความบังเอิญนะครับเนื่องจากว่าโดยปกติของเสือเนี่ยจะไม่เข้าภายใต้ร่มเงาอาคารหากมีการเคลื่อนไหวของคนเนี่ยจะหนีทันทีหลังจากนี้จะเน้นย้ำเรื่องของการระมัดระวังตัวของเจ้าหน้าที่มากขึ้นทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะติดตามพฤติกรรมต่อหากยังพบว่าเสือตัวนี้เนี่ยมีพฤติกรรมทำร้ายคนซ้ำในช่วงเวลาสั้นๆก็จะจับออกจากระบบนิเวศไปปรับพฤติกรรมส่วนเรื่องของการศึกษาธรรมชาติทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งก็ย้ำครับแจ้งปิดเส้นทางการศึกษาธรรมชาติในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบดำเนินการให้เกิดความเรียบร้อยและความปลอดภัยก่อนนะครับอธิบดีกรมอุทยานครับได้สั่งตั้งกรรมการสอบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิมิลันปมอนุญาตอาจารย์วีระและคณะพักแรมฝ่าฝืนประกาศกรมหรือไม่ชี้ออกประกาศปิดการพักแรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะสิมิลันตั้งแต่มาแล้ว8ปีด้วยกันสืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาอาจารย์วีระธีรภัทรานนท์ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบปี70เนี่ยได้อภิปรายสะท้อนมุมมองและประสบการณ์ส่วนตัวจากการเดินทางไปท่องเที่ยวพักแรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิมิลันเมื่อ4ปีก่อนเนี่ย ดยมีการระบุถึงคุณภาพการบริการและที่พักซึ่งจริงๆตามคลิปที่เขาถ่ายทอดมาจากห้องประชุมกรรมาธิการงบเนี่ยอาจารย์วีระใช้คำค่อนข้างแรงแล้วก็ยกตัวอย่างข้อจำกัดต่างๆตลอดจนข้อเสนอแนะให้พิจารณานำรูปแบบการบริหารจัดการแบบเอกชนเนี่ยเข้าไปร่วมลงทุนนะครับเรื่องนี้ฮะทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติคุณอรรถพลเจริญชันสาเปิดเผยครับว่าจากกรณีดังกล่าวเนี่ยกรมอุทยานเนี่ยต้องขอขอบคุณข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันเรื่องนี้ก็คงต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้านได้สั่งการให้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันที่อนุญาตให้อาจารย์วีระและคณะเข้าไปพักแรมที่เกาะสิมิลันเมื่อ4ปีก่อนเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติเรื่องปิดการพักแรมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันที่ลงวันที่4ตุลา61ซึ่งประกาศในราชกิจจา8ตุลา61เท่ากับว่าเรื่องนี้นะฮะก็คือห้ามพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติเกาะสิมิลันเนี่ยห้ามมา8ปีแล้วอาจารย์บอกเอ๊ะเราไป4ปีนั่นเท่ากับว่าฝ่าฝืนหรือไม่อย่างไรนะครับเนี่ยทางอธิบดีก็ย้ำครับว่าการประกาศปิดพื้นที่เนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาขยะน้ำเสียที่กระทบกับสิ่งแวดล้อมตลอดจนมุ่งเน้นฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างยั่งยืนโดยกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นการท่องเที่ยวแบบ one day trip เท่านั้นทั้งนี้ทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติก็ย้ำครับว่าทุกข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมเนี่ยกรมก็พร้อมจะนำไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงพัฒนาการทำงานและการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นแต่ทุกขั้นตอนและเงื่อนไขที่ดำเนินการเนี่ยต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการและกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะฮะด้านอาจารย์วีระสุดท้ายออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวบอกว่าขอแก้ไขเพื่อความถูกต้องผมไปหมู่เกาะสิมิลันเมื่อปี60ก่อนที่ทางราชการจะสั่งปิดเกาะไม่ให้นักท่องเที่ยวพักค้างแรมบนเกาะในปี61ต้องขออภัยที่ความทรงจำคลาดเคลื่อนแต่ว่าเรื่องนี้แม้อาจารย์วีระจะมีการโพสต์แก้คำพูดแต่ก็จะต้องมีการตรวจสอบไปตามขั้นตอนตามที่กระทรวงเขาแจ้งในเรื่องของการตั้งกรรมการในเรื่องดังกล่าวนะครับว่าตกลงปิดไม่ปิดไปช่วงเปิดช่วงปิดอะไรอย่างไรนะฮะขยับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยครับกรมการขนส่งทางบกครับได้กวาดล้างการใช้ยูเซอร์ของหน่วยงานรัฐละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลทบทวนสิทธิ์การเชื่อมข้อมูลระหว่างหน่วยงานพร้อมดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับเปิดเผยว่าตามที่รัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเนี่ยได้แถลงข่าวถึงการรั่วไหลของข้อมูลทะเบียนรถพอตรวจพบ IP ต้องสงสัยที่มีพฤติกรรมเข้าไปสืบค้นข้อมูลผิดปกติจาก3แหล่งบัญชีผู้ใช้งานนะก็คือที่เขตเทศกิจเขตบางกอกน้อยแล้วก็ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสุรศรีซึ่งกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้สั่งระงับการใช้งานของทั้ง3หน่วยงานเป็นการชั่วคราวพร้อมประสานตำรวจไซเบอร์เข้าไปตรวจสอบรวมถึงให้หน่วยงานที่เชื่อมต่อระบบผ่านข้อมูล e-service ของกรมการขนส่งทางบกนั้นทำการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดพร้อมทั้งยืนยันนะครับให้ประชาชนคลายความกังวลว่าข้อมูลที่หลุดไปนั้นเป็นเพียงแค่ข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมใดๆหากไม่มีการยืนยันตัวตนทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกได้รับข้อสั่งการและเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนโดยได้สั่งการให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสกมช.ตำรวจไซเบอร์เนี่ยเข้าไปดูแลปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงที่ผิดปกติทันทีนะครับจนสามารถระงับแล้วก็แก้ไขปัญหานี้ได้สำเร็จนะฮะอย่างไรก็ตามก็จะมีการทบทวนเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ของระบบกันอีกครั้งนึงด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของข่าวค่ำผมแจ็คสุพนันท์นิตมนตรีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
10: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยวันนี้เวลา 8:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้น8อาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่64โดยมีนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยอุปนายกสภาสถาบันและอธิการบดีสถาบันพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทและเข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระต่างๆอาทิการพิจารณาข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบันรายการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ใช้จ่ายในปีงบประมาณพุทธศักราช2569ถึง2570การขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์การเสนอบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการการเสนอรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีรวมถึงแจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยประจำปีการศึกษา2568เป็นต้น
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชเวลา 17:39 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์พระประธานพระอุโบสถและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงคมทรงศีลมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นประธานจุดเทียนชัยพระสงฆ์สิบรูปเจริญคาถาจุดเทียนชัยและเจริญชัยมงคลคาถาพระสงฆ์ห้ารูปนั่งปรกอธิษฐานจิตและพระสงฆ์สี่รูปสวดภาณวานพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชจัดสร้างโดยราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยในวาระครบรอบ30ปีแห่งการสถาปนาและครบรอบ60ปีราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยมีขนาดหน้าตักกว้าง5นิ้วความสูงองค์พระ21เซนติเมตรความสูงรวมพังพาน39เซนติเมตรเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกประกอบด้วยมวลสารมงคลที่มีความงดงามทางพุทธศิลป์และเปี่ยมด้วยความหมายทางธรรมแห่งการปกปักคุ้มครองสะท้อนถึงความร่มเย็นเป็นสุขความมั่นคงเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวออร์โธปิดิกโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามพระพุทธรูปซึ่งมีความหมายว่าพระพุทธรูปปางนาคปรกซึ่งประทานสิริมงคลแก่การแพทย์อันบริสุทธิ์สะอาดและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสทประดับที่ผ้าทิพย์พระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล องค์พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบในกิริยาสมาธิบนบัลลังก์ดอกบัวแสดงถึงความสงบวิเวกและการบรรลุธรรมขั้นสูงพญามุจลินนาคราชขดลำตัวซ้อนกันเป็นฐานรองรับองค์พระลำตัวพญานาคเรียงประสานกันเป็นลวดลายสื่อถึงพลังแห่งความดีและการคุ้มครองที่แผ่ขยายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหนือองค์พระมีพญามุจลินนาคราช7เสียนแผ่พังพานปกคลุมเหนือพระเสียรเพื่อปกป้องจากลมฝนและพยันตรายทั้งปวงสะท้อนถึงการปกปักรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้พ้นจากอุปสรรคด้านหลังพระพุทธรูปประดับสัญลักษณ์ธรรมจักรและอักษรแทนโพชฌงค์7อันเป็นธรรมเครื่องตรัสรู้7ประการได้แก่สติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาการจัดสร้างพระพุทธรูปบูชามี5สีได้แก่สีแดง31องค์สีน้ำตาลสีขาวสีเขียวและสีฟ้าอย่างละ60องค์ส่วนพระขนาดห้อยคอมี4แบบคือเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อสามกษัตริย์และเนื้อทองแดงผู้สนใจเช่าบูชาติดต่อที่ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยโทร02-716-5436-7หรือ0972312880ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อตลอดจนส่งเสริมการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการทางการแพทย์และการเรียนการสอนด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดอ่างทองพร้อมทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนวิเศษชัยชาญตันติวิทยาภูมิวันนี้เวลา 20:32 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนวิเศษชัยชาญตันติวิทยาภูมิอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองโดยเป็นโรงเรียนประจำอำเภอมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,467 คนซึ่งน้อมนำหลักการดำเนินโครงการ To Be Number One มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่งคนดีและมีทักษะในการดำรงชีวิตรู้จักปฏิเสธสิ่งเสพติดและปลูกฝังทัศนคติเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนพร้อมทั้งทอดพระเนตรกิจกรรมของสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันเช่นกิจกรรมการสร้างลวดลายผ้ารวงทองผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดอ่างทองกิจกรรมโคดดิ้งกิจกรรมสร้างสุขและสร้างรายได้ให้สมาชิกซึ่งได้ออกแบบภาพพิมพ์แบบซับลิเมชั่นและใช้โปรแกรมแคนวาออกแบบภาพตกแต่งผลิตภัณฑ์ของใช้อาทิแก้วน้ำที่ยังช่วยให้รู้จักวางแผนลำดับเป็นขั้นตอนกิจกรรมการประดิษฐ์เครื่องประดับศิราภรณ์และถนิมพิมพาภรณ์การปั้นตุ๊กตาชาววังและประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลากิจกรรมศูนย์เพื่อนใจยังมีบริการให้คำปรึกษาทั้ง walk in และ phone in เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเช้าพักกลางวันและหลังเลิกเรียนมีสมาชิก To Be Number 1เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามความสนใจและความถนัดทั้งนี้ผลสำเร็จของชมรม To Be Number 1สมาชิกได้แสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจได้เป็นคนเก่งและคนดีมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาและได้รับการยอมรับในสังคมส่วนแกนนำได้ฝึกการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำกล้าแสดงออกรู้จักรับฟังความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตยจากนั้นทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number 1ของจังหวัดอ่างทองที่ดำเนินโครงการมาเป็นเวลา24ปีส่งผลให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เกิดค่านิยมที่ถูกต้องมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองรวมทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมอย่างต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการ To Be Number 1แล้วพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขานุการโครงการ To Be Number 1เพื่อนำเข้าโครงการ To Be Number 1
0: จากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทองรวมทั้งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทองเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นเลิกเสพและข้องเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างถาวรพร้อมทั้งพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดอ่างทองที่นอกจากสมาชิกของโรงเรียนนี้ยังมีสมาชิกจากสถานศึกษาในพื้นที่เช่นโรงเรียนสตรีอ่างทองวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองและโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณีปัจจุบันจังหวัดอ่างทองมีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันอายุ 6-24 ปีจำนวน 58,976 คนคิดเป็นร้อยละ 98.52 มีอำเภอทูบีนัมเบอร์วันครบทุกอำเภอมีชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา56แห่งในชุมชน278แห่งในสถานประกอบการ18แห่งในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน1แห่งในเรือนจำ1แห่งและในสำนักงานคุมประพฤติ1แห่งแล้วทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันซึ่งเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่16ร่วมการแสดงคอนเสิร์ตด้วยโดยจังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดทองปีที่2สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดทองเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศรุ่นที่4จำนวน2คนรุ่นที่8จำนวน2คนและรุ่นที่15จำนวน1คนได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจำนวน2คนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจำนวน1คนและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันจำนวน1คน
1: เจ้าคุณพระศรีนีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา 9:20 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระศรีนีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการนี้ผู้แทนพระองค์จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธนวราชบพิตรณพระพลาพิธีเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีลรับศีลเมื่อประธานสงฆ์ให้ศีลจบพระเทพยานวัชระชิโนภาสบรรยายถึงความเป็นมาและความสำคัญของต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานจากนั้นผู้แทนพระองค์ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาผู้แทนพระองค์จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระเทพยานวัชระชิโนภาสนำกล่าวคำสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรจบแล้วอธิษฐานจิตรับดอกบัวสีขาวจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีจากนั้นผู้แทนพระองค์เดินประทักษิณรอบพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรจำนวน3รอบพร้อมระลึกถึงพระรัตนตรัยพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามนี้แก่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเมื่อต้นพระศรีมหาโพธิประดิษฐานณที่แห่งใดเปรียบดังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับณที่แห่งนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพสักการะบูชาโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ชมนิทรรศการหลักการปฏิบัติธรรมนาวาวัง3ขั้นตอนเปรียบเสมือนยา3เม็ดโดยเม็ดที่1ระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านการท่องบทสวดเม็ดที่2ทักอารมณ์เพื่อให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ไม่เกิดจิตปรุงแต่งและเม็ดที่3ท่องบทกรรมฐาน4เพื่อพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของรูปกายซึ่งประกอบด้วย4ธาตุคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลม วัดชูจิตธรรมารามสังกัดคณะสงฆ์นิกายธรรมยุทธเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งชื่อวัดเพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์สกุลชูจิตารมณ์ผู้ถวายที่ดินเพื่อจัดสร้างวัดเมื่อปี2520ปัจจุบันมีพระเทพเมธีวชิรดีโลกภัยจิตอุตมะธรรมโมดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดและเป็นวิทยากรเผยแผ่หลักสูตรธรรมพระราชทานธรรมนาวาวังภายใต้โครงการพระราชดำริธรรมนาวาวังในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยวัดชูจิตธรรมารามยังเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่หลักสูตรธรรมพระราชทานธรรมนาวาวังมาตั้งแต่ปี2567เพื่อให้สาธุชนผู้ใฝ่ธรรมและผู้มีความทุกข์ที่ไม่สามารถหาที่พึ่งทางใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักสัจศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์และนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริงพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19 นาฬิกาพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งมาจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปพระพิธีธรรมหมายถึงพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกและมีความชำนาญการสวดพระอภิธรรมด้วยทำนองหลวงได้รับพระราชทานแต่งตั้งให้ทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระราชพิธีพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและพระพิธีการต่างๆซึ่งการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในพระที่นั่งพิมานรัตยานี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงแห่งในกรุงเทพมหานครสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสวดพระอภิธรรมพระศพกำหนด100วันอันหนึ่งเมื่อเวลา 7 นาฬิกาในอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งมาจากวัดสะเกษสี่รูปและวัดราชสิทธารามสี่รูปรวม8รูปตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานตลอด100วันเวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวมจำนวน8รูปการสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมายาวนานบทสวดที่ใช้นอกจากเป็นการสวดเพื่ออุทิศให้แก่ผู้วายชนยังเป็นคติสอนใจผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่อีกด้วยว่าสรรพสิ่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาเวลา 17 นาฬิกานายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาช่วงเวลานี้มีพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวมจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพ เสียงพระสวดพระอภิธรรมเป็นเสมือนการแสดงออกถึงความระลึกนึกถึงและความเคารพต่อผู้วายชนถือเป็นการส่งดวงวิญญาณให้ไปสู่สุคติด้วยแรงแห่งบุญกุศลขณะเดียวกันก็มีความสำคัญต่อผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นการช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ2569ที่โรงแรมเวลาดีอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิดพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติสู่โรงพยาบาลรมณียสถานตามศาสตร์พระราชา Green Hospitalโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลผู้แทนหน่วยแพทย์อาสาผู้อำนวยการโรงพยาบาลและบุคลากรจากโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติทั้ง11แห่งรวมถึงภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า200คนการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคม2569เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ11แห่งภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งยกระดับระบบบริการสุขภาพของประเทศให้มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการมุ่งให้เป็นโรงพยาบาลโรมณียสถานหรือ Green Hospital เป็นโรงพยาบาลที่มากกว่าการรักษาพยาบาลแต่เป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาวะของประชาชนและชุมชนอย่างแท้จริงมีความร่มรื่นทันสมัยสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนและสามารถดูแลประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและสิ่งแวดล้อมองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษารวม10โครงการหลัก210โครงการย่อยในพื้นที่511หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ26ของจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดของจังหวัดมหาสารคามเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน88ผลิตภัณฑ์รักษาและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า30เรื่องและผลงานนวัตกรรมกว่า50รายการมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 20,000 คนโอกาสนี้องคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมโดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้และสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษาเริ่มถึงการบรรยายสรุปสถานะการดำเนินการสร้างคลังหน่วยกิจและการจัดการองค์ความรู้ออนไลน์ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนรวมทั้งสิ้น164รายการและอยู่ระหว่างการทบทวนและจัดทำข้อมูลความต้องการตามกลุ่มเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อเพิ่มเติมรายการคลังหน่วยกิจและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามต่อไป
2: องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคาย
0: วันนี้ช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลและนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังวานวิทย์หนึ่งอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแห่งแรกที่ได้รับพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดป้ายโรงเรียนพร้อมพระราชทานชื่อโรงเรียนว่าสังวานวิทย์หนึ่งปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3แบบไปกลับมีนักเรียนรวม203คนครูและบุคลากร22คนมีนายสะไกภาสุธรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโดยโรงเรียนมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพครูซึ่งจะเป็นแม่ข่ายสำคัญในการมอบองค์ความรู้แก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมชุมชนของนักเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนอาทิกิจกรรมจินตคณิตที่ได้เริ่มบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาเป็นปีแรกช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดคำนวณแก่เด็กโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีชุมชนสารพัดช่างที่ได้รับจากเย็บผ้าและเครื่องปริ้นจากมูลนิธิมาฝึกทักษะการปักเย็บและสกรีนเครื่องแต่งกายเป็นพื้นฐานความรู้ให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงและชุมนุมดนตรีศิลป์สังวานได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องดนตรีจากมูลนิธิตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ดนตรีพื้นถิ่นให้นักเรียนรู้จักตระหนักรักษาสืบทอดการเล่นโปงลางอันเป็นอัตลักษณ์และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้คงอยู่สืบไปโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายซึ่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำมีนักเรียน689คนครูและบุคลากร99คนมีนายสันติสกุลเดชเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งนี้โรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและน้อมนำแนวปรัชญาดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนางานอาชีพร่วมกับชุมชนให้นักเรียนครูและบุคลากรตลอดจนชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขส่วนด้านการเรียนการสอนได้ดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยประเมินระดับปัญหาของเด็กแต่ละกลุ่มแล้วแก้ไขด้วยการสอนเสริมและจัดให้มีแกนนำประจำหอพักแบบรุ่นพี่สอนรุ่นน้องทั้งยังมีกิจกรรมจักสานที่รับเอาไม้ไผ่จากชุมชนมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์จักสานอาทิกระเป๋าและที่รองแก้วช่วยฝึกสมาธิความอดทนส่งผลให้เด็กมีผลการเรียนที่ดีขึ้นควบคู่ไปด้วยและกิจกรรมชุมชนอื่นๆที่มูลนิธิให้การสนับสนุนเครื่องมือเช่นเครื่องตัดสติกเกอร์เครื่องขึ้นรูปชิ้นงาน3มิติและจักรเย็บผ้าที่สามารถผลิตชิ้นงานมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและจำหน่ายสร้างรายได้เสริมแก่นักเรียนนอกจากนี้โรงเรียนยังให้ความสำคัญด้านสุขภาพด้วยการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พร้อมทั้งสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันต่างๆโดยมีนักเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยด้วยโอกาสนี้องคมนตรีเยี่ยมชมห้อง AI ครับพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นในการใช้ AI ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรม AI โดยยึดหลักความเป็นธรรมความโปร่งใสความปลอดภัยและเคารพสิทธิมนุษยชนเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสังคมจากนั้นองคมนตรีมอบสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
2: ค คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทสหยูเนี่ยนจำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์

0: จากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆจากจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดสว่างวารีรัตนารามวัดละเอาะวัดบ่อแก้ววัดลัทธิวนารามวัดลัทธิวนารามวัดปรือคันวัดมหาพุทธารามและวัดนนท์เพชรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นทัพเรือภาคที่1มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครบริษัทโน้ตบริดจ์จำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชรุ่นที่12และบริษัท CS and Agrosys จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบางนาในกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 นสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยชุมนุมสากลทหารจำกัดสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอบริษัทโคนิกเอนจิเนียริ่งจำกัดและมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองรวมจำนวน8รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครคณะบุคคลนักเรียนนักศึกษาและผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลร้องวัวแดงจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวายจังหวัดสงขลาสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีชมรมไลน์แดนซ์บางเขนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทพิบูลชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมจำกัดส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้บริหารและบุคลากรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนำโดยพลโทอาวุธพุทธอำนวยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกวชิราวุธวิทยาลัยบริษัทสหยูเนียนจำกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลร้องวัวแดงจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดวายจังหวัดสงขลาบริษัทพิบูลชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมจำกัดสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมชมรมไลน์แดนซ์บางเขนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทัพเรือภาคที่1ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยในการสร้างสรรค์สังคมด้วยความเสมอภาคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสสร้างมาตรฐานความยุติธรรมในระดับสากลจนเป็นที่ประจักษ์จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูนั่งเฝ้าฟลอตั้งแต่3 ทุ่มยัน24ไม่ได้มามนู้หรอก
1: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ต
2: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
3: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
3: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
2: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
3: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
5: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
6: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2 มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1 คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1 เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
7: สร้างชาติด้วย2 มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1 มือในการสร้างชาติ
8: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์หรือหลวงปู่เทศเทศรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าใจคือผู้อยู่เฉยๆและรู้ตัวว่าเฉยไม่คิดไม่นึกอันนั้นแหละเรียกตัวใจจิตคือผู้คิดนึกมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งสัญญาอารมณ์ทั้งหมดทั้งปวงอันนั้นเรียกจิตเรื่องเรียนพระพุทธศาสนาไม่ต้องไปเรียนอื่นไกลเรียนเข้ามาหาใจเสียก่อนแล้วหมดเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกทั้งหลายก็สอนถึงใจทั้งนั้นถึงที่สุดก็คือใจเรียกว่าพุทธศาสนาสอนถึงที่สุดคือใจเท่านั้นแต่ว่าเรานะยังทำไม่ถึงล่ะสิเราจะต้องพยายามฝึกหัดอบรมใจของตนนี้ให้มันถึงที่สุดมันจึงจะเข้าถึงที่สุดของพุทธศาสนาหมดพุทธศาสนาได้ผู้ใดทำใจให้เป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ชั่วคราวในพื้นที่สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน

0: ั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นางชยาพรอมรดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบฐานข้อมูลภาพถ่ายลายเสือโคร่งซึ่งมีการจัดเก็บและศึกษาวิจัยพัฒนาข้อมูลอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า30ปีจนสามารถระบุอัตลักษณ์ลายเสือซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้อย่างแม่นยำทำให้ยืนยันตัวตนเสือโคร่งได้อย่างแน่ชัดแล้วว่าเป็นหนึ่งในลูกเสือโคร่งเพศผู้จำนวน3ตัวของแม่เสืออภิญญาซึ่งเป็นครอบครัวเสือที่อาศัยและใช้เส้นทางหากินตามธรรมชาติครอบคลุมบริเวณดังกล่าวอยู่แล้วทำให้เชื่อได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุบังเอิญทางธรรมชาติเนื่องจากลูกเสือโคร่งมีอายุประมาณ1ปี6เดือนเป็นช่วงวัยรุ่นที่กำลังเรียนรู้วิธีการล่าอยากรู้อยากเห็นและเริ่มแยกตัวออกมาเดินหากินประกอบกับในช่วงเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อยู่ในท่านอนหลับราบขนานกับพื้นทำให้ลูกเสือเกิดความเข้าใจผิดว่าลักษณะดังกล่าวนั้นคือเหยื่อตามธรรมชาติจึงเข้าโจมตีสำหรับแนวทางและมาตรการบริหารจัดการต่อจากนี้กรมอุทยานแห่งชาติจะดำเนินการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติเพื่อติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมของลูกเสืออย่างใกล้ชิดหากพบว่าสามารถหากินและล่าเหยื่อในธรรมชาติได้ตามปกติจะปล่อยให้อาศัยตามระบบนิเวศเดิมพร้อมเตรียมติดเครื่องมือติดตามเพื่อศึกษาพฤติกรรมระยะยาวแต่หากพบแนวโน้มหรือมีพฤติกรรมเข้าโจมตีเจ้าหน้าที่ซ้ำจะเข้าสู่กระบวนการจับเพื่อนำไปปรับพฤติกรรมตามหลักวิชาการทันทีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้ประกาศปิดการท่องเที่ยวและเข้าศึกษาธรรมชาติเป็นการชั่วคราวจนกว่าการศึกษาเฝ้าระวังพฤติกรรมเสือโคร่งและการประเมินความปลอดภัยในพื้นที่จะเสร็จสิ้นปิดท้ายที่กองทัพบกเปิดเวทีArmy Press Talk and Share เชิญสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจด้านการสื่อสารในภารกิจความมั่นคงโดยโฆษกกองทัพบกย้ำการนำเสนอข่าวควรอยู่บนข้อมูลที่รอบด้านไม่สร้างความตื่นตระหนกและไม่กระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่คุณณัฐชัยลิมพอยรายงานค่ะ
3: กองทัพบกจัดกิจกรรม Army Press Talk and Shareเข้าใจข่าวเข้าใจการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้แทนกองทัพสื่อมวลชนและผู้สร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในด้านการสื่อสารภารกิจด้านความมั่นคงโดยพลโทปิยพลติตวัฒนานนท์แม่ทัพน้อยที่2กล่าวว่าสื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลตามแนวชายแดนพร้อมย้ำว่าการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจะช่วยสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนลดความตื่นตระหนกและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมด้านโฆษกกองทัพบกระบุว่าภารกิจด้านความมั่นคงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะสื่อมวลชนซึ่งควรตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านก่อนเผยแพร่เพื่อลดความคลาดเคลื่อนและไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โฆษกกองทัพบกยังชี้แจงกรณีการจัดสร้างบังเกอร์ตามแนวชายแดนว่ารูปแบบเครื่องกำบังในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่กับการประเมินภัยคุกคามและหลักยุทธวิธีของผู้บังคับหน่วยไม่สามารถใช้รูปแบบเดียวกันทั้งหมดได้โดยบังเกอร์คอนกรีตเป็นเพียงรูปแบบเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงสูงขณะที่กำลังพลส่วนใหญ่ใช้หลุมบุคคลคูกำบังและเครื่องกำบังจากสภาพภูมิประเทศตามมาตรฐานทางทหารพร้อมยืนยันว่ากองทัพบกพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนาการสื่อสารที่ถูกต้องรอบด้านและเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนณัฐชัยลิมพลอยรายงาน
4: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าว
7: สมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
10: Beautiful Music
9: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081 850 7982จอส1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
10: กุ้งเป็นอาหารจานโปรด
9: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
10: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่
9: สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
10: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
9: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
10: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
11: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

วาทของหลวงปู่คำดีประภาโสแห่งวัดถ้ำผาปูนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติศีลธรรมต้องมีเหตุมีผลเหตุดีผลก็ดีถ้าเหตุร้ายผลก็ร้ายเปรียบเหมือนของภายนอกอย่างผลไม้ต่างๆมันก็เกิดจากต้นของมันถ้าไม่มีต้นก็ไม่มีผลจะเป็นข้าวกล้าผลไม้ในไร่สวนก็เช่นกันดอกหรือผลของมันพวกชาวสวนทั้งหลายเขาก็ปฏิบัติตกแต่งแต่ลำต้นของมันเท่านั้นคือเขาต้องใส่ปุ๋ยดายหญ้ารดน้ำและรักษาสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ต้นไม้ของเขาทั้งนั้นเมื่อเขาปฏิบัติลำต้นของมันดังกล่าวเรื่องของดอกและผลมันก็เป็นเองดังนี้ที่นี้การปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาก็คล้ายคลึงกันถ้าเราอยากเป็นคนมีเงินมีทองอยากร่ำรวยเหมือนเขาอยากมีร่างกายสวยเหมือนเขาอยากมีลาภและมียศเหมือนเขาเราจะไปปฏิบัติตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปฏิบัติกายวาจาใจถ้ากายของเราดีวาจาของเราดีจิตใจของเราดีได้ลาภมาก็มากและใหญ่ได้ยศศักดิ์ก็ใหญ่ได้อะไรมาก็มีแต่ของดีทั้งนั้นถ้ากายวาจาใจดีแล้วเมื่อกายวาจาใจของเราเป็นบาปแล้วได้อะไรมาก็เป็นของไม่ดีทั้งนั้น

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอวาทของหลวงปู่หลุยจันทสาโรแห่งวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่านี้แหละจิตของปุถุชนมันดื้อมันด้านดื้อด้านมันไม่ลงรอยจิตชนิดนี้ต้องทรมานด้วยกำลังศีลหนึ่งกำลังทานหนึ่งทานของอวัยวะนะไม่ใช่ทานอามิสนี่ทานขี้เกียจเอามาทานให้มันขยันนั่นคิดอดีตมาเอ้าทานมันนะบริจาคนั้นง่วงเหงาหาวนอนทานมันนะไม่ต้องนอนนั่นหัดมันนะนั่นทานละไอ้ความชั่วนะนั่นนี้แหละฉันใดก็ดีตั้งอกตั้งใจ
1: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: โรงพยาบาลรามคำแหง
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กรุงเทพมหานครเดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการอย่างเข้มงวดหลังเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ในพื้นที่เขตจตุจักรย้ำ17เช็คลิสต์ความปลอดภัยไม่เน้นปิดแต่เน้นความปลอดภัยเป็นหลักคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายพรหมพงศ์วิกิตเศรษฐ์รองผู้ราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและตำรวจท้องที่ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรฐานความปลอดภัยที่บริเวณร้านสวนสนุกพลัสบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย1และร้านครัวเพลงสบายถนนเพชรเกษมในเขตภาษีเจริญพร้อมเปิดเผยว่าทางกรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงมาตรฐานการตรวจให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสำนักงานเขตผ่านการเช็คลิสต์ความปลอดภัย17ข้อครอบคลุมทั้ง3ด้านหลักได้แก่ความปลอดภัยอาคารการป้องกันและการระงับอัคคีภัยรวมถึงด้านสุขลักษณะโดยขั้นตอนการตรวจสอบเริ่มจากการตรวจใบอนุญาตจำหน่ายอาหารและใบอนุญาตแสดงดนตรีหากขาดใบอนุญาตจำหน่ายอาหารจะสั่งหยุดดำเนินกิจการทันทีหรือหากไม่มีใบอนุญาตแสดงดนตรีจะสั่งระงับเฉพาะการแสดงดนตรีจนกว่าจะทำให้ถูกต้องก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจความปลอดภัยในลำดับต่อไปทั้งนี้จากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมถึง4สิงหาคมทางกรุงเทพมหานครได้เข้าตรวจสอบสถานประกอบการแล้วทั้งหมด948แห่งมีผลการดำเนินการผ่านเกณฑ์มาตรฐานรวม209แห่งโดยผ่านตั้งแต่ครั้งแรก155แห่งและแก้ไขจนผ่าน54แห่งด้วยกันและยังอยู่ระหว่างการปรับปรุง632แห่งถูกสั่งให้หยุดดำเนินงาน107แห่งสั่งหยุดการแสดงดนตรี30แห่งและสั่งหยุดกิจการเนื่องจากไม่มีใบอนุญาต77แห่งด้วยกันทั้งนี้รองผู้ราชการกรุงเทพมหานครเน้นย้ำว่าเป้าหมายหลักของทางกรุงเทพมหานครไม่ใช่เพียงแค่การสั่งปิดแต่เป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหากพบข้อบกพร่องที่ไม่ร้ายแรงเจ้าหน้าที่จะออกหนังสือแนะนำนส.1ให้ปรับปรุงภายในระยะเวลาที่กำหนดเช่น7วัน14วันหรือ1เดือนก่อนที่จะเข้าตรวจซ้ำซึ่งหากยังไม่มีการแก้ไขจะใช้มาตรการทางกฎหมายพรบ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ต่อไปทั้งนี้การตรวจค้นจะทำต่อเนื่องไม่ใช่เพียงแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วจบวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: ปิดท้ายที่หอการค้าไทยชี้วันแม่2569เงินสะพัด 11,400 ล้านบาทสูงสุดรอบ7ปีแต่ขยายตัวโตเพียง 0.7% เนื่องจากประชาชนใช้จ่ายประหยัดคุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
5: นายธนวัฒน์ผลวิจัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยถึงผลการสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันแม่ปี2569พบว่ามีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจประมาณ 11,139 ล้านบาทถึง 11,400 ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นมูลค่าที่สูงที่สุดในรอบ7ปีนับตั้งแต่ปี2563อย่างไรก็ตามอัตราการขยายตัวกลับเพิ่มขึ้นเพียง 0.7% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาทั้งนี้แม้มูลค่าการใช้จ่ายจะสูงขึ้นแต่ภาพรวมสะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวไม่โดดเด่นเนื่องจากประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างระมัดระวังและยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องค่าของชีพที่สูงขึ้นภาระหนี้สินภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยส่วนกิจกรรมหลักในปีนี้ยังคงเป็นการพาแม่ไปทานข้าวทำบุญและมอบของขวัญจำพวกพวงมาลัยหรือดอกไม้ส่วนของขวัญยอดนิยมเป็นพวงมาลัยดอกไม้ตามมาด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพเครื่องนุ่งห่มรองเท้าและสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยปัจจัยที่มีผลต่อการใช้จ่ายและการเติบโตที่ไม่สูงเท่าที่ควรส่วนหนึ่งมาจากวันแม่ในปีนี้ตรงกับวันพุธไม่ใช่ช่วงหยุดยาวส่งผลทำให้แผนการเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดลดลงโดยมีผู้ที่วางแผนไปเที่ยวต่างจังหวัดเพียง 9.4% ลดลงจากปีที่แล้วถึง 21.8% ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: ขับช้าอย่าแช่ขวาตามคันหน้าเว้นระยะมือถือเลิกก่อนนะเดินทางจะได้ปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
8: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้า สมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เซฟติ๊ก
1: แปะมานี่แล้วจะให้ดูอะไรข่าวใหญ่เลยล่ะ
2: ข่าวใหญ่อะไรนายเล่ามาเลยว่าพร้อมฟังเรื่องชาวบ้านจากหรือเสมอ
1: นี่แล้วจะฟังไหมรู้ยังดาราดาวรุ่งที่เคยติดยาเขากลับมาเล่นละครแล้วนะ
2: เอ้าแล้วอีเลิกยาหายแล้วเหรออุ้
1: ยเชยแหลกหายแล้วสิถึงได้กลับมาอุ้ยหล่อเหมือนเดิมเลยดูสิ
2: หล่อตรงไหนอ่ะหน้ามันก็เหมือนอ้วกเป๊ะเนี่ย
1: ว้ายอารมณ์เสีย
3: ไหนพูดถึงใครกันเนี่ย
1: นี่ไงผู้ใหญ่พระเอกหนุ่มรูปหล่อเขากลับเล่นละครแล้วนี่ไงนี่ไง
3: หายหน้าไปนานได้ข่าวว่าไปบำบัดรักษามาแล้วเป็นถึงดาราที่เด็กๆชื่นชอบน่าจะทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีนี่ถือว่าโชคดีนะที่ผู้ใหญ่ในวงการเขาให้โอกาส
1: ช้างก็ภาวนาขอให้เขาอย่าใช้โอกาสเปลืองเลยทำตัวดีๆอย่าไปอยู่ในวังวนยาเสพติดอีกอนาคตจะดับวูบอ่ะ
2: เสียลายผู้ชายหล่อๆแล้วก็ไม่ว่า
3: แปะก็คนเขาชอบของเขานี่เจ๊กุหลาบเห็นไหมไม่ว่าดาราหรือคนธรรมดาพอเลิกยาได้เขาก็เหมือนเราๆนี่แหละต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ต้องการมีอาชีพมีงานทำมีการยอมรับจากสังคม
1: ฉันนะยอมรับเต็มที่แขนรอเลย
2: แม่ฟังลึกของลึกสู่
1: ไม่ใช่แกอะแปะชีก่อนแล้วนะเนี่ย
3: ยังไงก็แขนรับให้เหมือนกันนะอย่าเลือกแต่คนหล่อ
2: ๆใช่บังเรามีไอ้แมงไอ้ขวังแล้วก็ไอ้พุกบำบัดหายหมดแล้วนะแข็งยอมรับมั่งด้วยนะ
1: ฉันนะยอมรับเสมอผู้ใหญ่สอนมาดีฉันจำขึ้นใจเลยละค่ะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดติดยาเสพติดก็คือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาเมื่อรักษาหายแล้วเขาก็เป็นเหมือนคนทั่วไปที่ต้องการมีชีวิตที่ดีในสังคมมีคนยอมรับมีคนให้โอกาสเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไร้ยาเสพติด
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานรวมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์กายละเอียดของสัตว์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมสัตว์บางประเภทจึงเข้าใจภาษาคนอย่างเช่นช้างสุนัขลิงนกและสัตว์อื่นๆอีกหลายชนิดสัตว์เหล่านี้นะคะสามารถจะนำมาฝึกเพื่อใช้งานหรือแสดงความสามารถต่างๆให้คนดูได้ถ้าใช้หลักวิทยาศาสตร์ค้นหาเหตุไม่ได้คำตอบหรอกนะคะต้องศึกษาพุทธศาสตร์ถึงจะพบคำตอบได้ก็จากการทำสมาธิด้วยวิธีทำใจหยุดใจนิ่งกระทั่งถึงทำภายในสามารถจะใช้ตาใจเข้าไปตรวจดูกายละเอียดของสัตว์ก็จะพบว่าสัตว์ทุกชนิดมีกายละเอียดเป็นคนเหมือนอย่างพวกเรานี่แหละค่ะสัตว์ทุกชนิดนะคะแต่เดิมก็เป็นคนขณะที่ได้เกิดเป็นคนมักจะรักษาศีล5ซึ่งเป็นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบเพื่อรักษาความเป็นคนไว้ไม่ครบเมื่อตายแล้วก็ไปตกนรกเพราะกรรมชั่วที่ทำไว้ครั้นได้โอกาสกลับมาเกิดใหม่กายละเอียดของเขาเข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้ก็ไปเข้าอยู่ในท้องสัตว์ไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่หรือว่าสัตว์อื่นๆบางคนทำบาปไม่หนักถึงขั้นต้องไปตกนรกแต่ว่ากายละเอียดก็เข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้นะคะความหยาบของกายละเอียดอาจจะพอดีกับกายสัตว์ก็เลยไปเข้าอยู่ในครรภ์หรือว่าในมดลูกของสัตว์เกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆไปแต่มีความจำเก่าๆสมัยเป็นมนุษย์ติดมาด้วยก็เลยเข้าใจภาษามนุษย์สามารถทำตามคำสั่งมนุษย์ได้บางอย่างเท่าที่สภาพร่างกายอำนวยคนก็เลยเรียกสัตว์พวกนี้ว่าสัตว์แสนรู้ค่ะคนเราก็เหมือนกันบางครั้งเกิดเป็นสัตว์ชนิดนึงซ้ำกันหลายภพหลายชาติก็ได้นิสัยบางอย่างของสัตว์ชนิดนั้นติดมาแม้จะเกิดเป็นคนได้สร้างบารมีชั้นสูงติดต่อกันมาเป็นแสนกับก็ยังติดนิสัยนั้นอยู่ยกตัวอย่างอย่างเช่นพระอรหันต์ท่านนึงเมื่อเดินทางต้องไปพักแรมในป่าบางครั้งท่านจะขึ้นไปจำวัดก็ต้องขึ้นไปนอนบนกิ่งไม้ใหญ่สาเหตุก็เพราะว่าท่านเคยเกิดเป็นลิงมาหลายร้อยชาติเรื่องนี้มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะการได้เกิดเป็นคนนั้นเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดเราสามารถใช้ร่างกายของมนุษย์ทำความดีได้ทุกรูปแบบดีกว่าการเกิดเป็นสัตว์แสนรู้อย่างเทียบกันไม่ติดทีเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาต้นทุนของการเกิดเป็นคนด้วยการรักษาศีล5ให้ครบเป็นปกตินะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้างเซเว่นอีเลฟเว่นสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์การเลือกคบคนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในบรรดาอบายมุข6สิ่งที่ถือว่าเลวที่สุดนะคะก็คือการคบเพื่อนชั่วเพื่อนเลวเป็นมิตรค่ะเพราะว่านำความหายนะมาให้มากที่สุดลองสังเกตดูนะคะว่านิสัยไม่ดีต่างๆที่คนเรามีอยู่แต่ละคนนั้นได้มาจากไหนถามว่าพ่อเคยสอนให้กินเหล้าสูบบุหรี่ไหมไม่เคยค่ะแม่เคยสอนให้เราเล่นไพ่เล่นการพนันสอนให้คิดคดโกงไหมไม่เคยนะคะครูบาอาจารย์เคยสอนให้เราเที่ยวบาร์เที่ยวคลับไหมก็ไม่เคยถ้าอย่างนั้นสิ่งไม่ดีเหล่านี้ได้มาจากไหนก็ได้มาจากเพื่อนนั่นแหละค่ะคนนี้นิดคนนั้นหน่อยรันเราติดเชื้อเลวเหล่านี้มาแล้วเราก็นำความรู้ความสามารถที่ล่ำเรียนมาไปใช้กับความคิดเลวๆเราก็เลยเลวยิ่งกว่าเพื่อนที่เคยชักจูงเรามาเสียอีกค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามงคลชีวิตคือบันไดขั้นแรกของความสำเร็จในชีวิตคือการไม่คบคนพาลไม่คบคนเลวถ้าใครยังขืนคบคนเลวอยู่ถึงแม้บุคคลผู้นั้นจะมีความรู้รับปริญญาจบการศึกษาสูงแค่ไหนมีความสามารถยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามเขาจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเลย

0: กองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: ังสือพิมพ์วันนี้อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีบริการลูกค้าแล้วเหรอ
1: ลุงยังไงล่ะอาจารย์กุลหลับแกไปอังแล้วของน้ำเน่าอยู่นั่งไง
2: ก็ฉันว่างๆอยู่ฉันก็อ่านแก้เซ็งไปอย่างนั้นแหละอ่ะๆๆนี่จ้ะผู้ใหญ
0: ่ขอบใจขอบใจโอ้โหปปส.เขาจับยาบ้าได้เป็นแสนเม็ดเลยแม่มันเยอะจริงๆไอ้คนขายยานี่โทษไม่เบาตัวอย่างนี้ให้เห็นก่อนเยอะแยะไม่โดนกับตัวไม่รู้สึกจริงๆไอ้พวกนี่
1: จับไล่บ่อยๆแบบนี้ช่วยลดปัญหายาเสพติดได้มั้งไหมผู้ใหญ
0: ่มันก็เป็นวิธีนึงคือจัดการที่ผู้ค้าอีกทางนึงก็ต้องแก้ปัญหาที่ผู้เสพทำยังไงจะลดจำนวนผู้เสพให้ได
2: ้ก็เอาไปหาหมอให้หมดเลยค่ะพ
1: ่อใช่อาส้มจุกฉลักหลักแหลมมากๆนะ
2: จุกก็จำพ่อมันนั่นแหละจ้า
0: การลดจำนวนผู้เสพด้วยการนำไปบำบัดรักษาก็เป็นวิธีลดปัญหายาเสพติดอีกทางนึงคือเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่รู้จะไปขายใคร
1: อ๋อจริงๆด้วยนะผู้ใหญ่นะเมืองลางอ้วงนะถ้าไม่มีใครกินกาแฟอ้วกก็ไม่รู้จะไปขายใครอ่ะ
2: ก็เลิกขายไปเสียแปะ
1: อ้วกขายของถูกกฎหมายจะเลิกไปทำไมอ่ะนี่ผู้ใหญ่และไอ้พวกที่เลิกยากลับไปติดซ้ำอีกอ่ะทำไงอ่ะ
0: นี่แหละปัญหาใหญ่อาแปะทำยังไงถึงจะป้องกันไม่ให้คนกลับไปติดซ้ำ
1: อ่ะผู้ใหญ่เคยบอกว่าสังคมต้องให้อภัยให้โอกาสเขาออกมาจากวังวนของปัญหา
0: ถูกแล้วเพียงแค่พวกเราให้อภัยยอมรับในความผิดพลาดของเขาให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ได้ไม่ผลักไสเขากลับไปติดยาอีกครั้งไงไม่งั้นก็ลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่ได้ก็ลดปัญหายาเสพติดไม่ได้เหมือนกันการจับยาก็ลดปัญหาทางนึงลดจำนวนผู้เสพยาก็แก้ปัญหาอีกทางนึงช่วยกันหลายๆทางวันนึงปัญหายาเสพติดก็จะแก้ไขได้สำเร็จอย่างแน่นอน
1: อยากให้วังนั่งมาถึงเร็วๆอ่ะอ้วนจะได้ไตตาหลับ
2: หรือก็หลับตาสิเดี๋ยวอ้วนจัดให
1: ้โอ้อ้วนหลับไม่ลงหรอกจะกุนหลับเอ้ย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการมีผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหายาเสพติดหากเราช่วยกันลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดด้วยการชักชวนให้เข้ารับการบำบัดเมื่อบำบัดหายแล้วก็ให้โอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่กีดกันผลักไสเพราะจะทำให้เขากลับไปเสพซ้ำซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ประสบความสำเร็จ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ธรรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจาจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทหรือท่านจันวัดบรมนิวาสแขวงรองเมืองกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในพวกเราชาวสยามนี้ควรเห็นได้ว่าเป็นคนมีบุญมากเกิดมาได้พบพุทธศาสนาทีเดียวด้วยบุรพบุรุษของเราถือกันมานานกว่า 2,000 ปีแล้วอย่าพากันมีความประมาทพึงตั้งใจให้เห็นผลจนรู้สึกตัวว่าเรามีที่พึ่งอันใดแล้วจึงจะเป็นคนที่ไม่เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนาอะไรเป็นปัจจัยของอวิชชาเรานั่นแหละเป็นปัจจัยของอวิชชาอะไรเป็นปัจจัยของเราอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยของเราถ้ามีอวิชชาก็มีเราถ้ามีเราก็มีอวิชชาตำราแบบแผนมิใช่ยายามิใช่ตำราแบบแผนความไข้ไม่ได้หายได้ด้วยยาอย่างเดียวต้องอาศัยกินยานั้นด้วยไข้จึงหาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ี่ผู้ใหญ่มาช้าไปนิดเดียวนะเนี่ยไอ้ขวัญเพิ่งกลับไปเดี๋ยวนี้เอง
1: อ้าวแล้วทำไมฉันต้องเจอมันด้วยเจ๊กุหลาบ
0: ก็มันนะมากินข้าวที่ร้านท่าทางซึมซึมไม่มีความสุขฉันก็เลยไปถามสารทุกข์สุขดิบอะตามธรรมดาของคนที่เป็นห่วงบรรยายการน่ะ
2: เป็นห่วงหรือว่าอยากจะรู้เรื่องชาวบ้านเหรอเนี่ยว่าอยากจะรู้จริงๆ
0: เงียบเถอะนะแปะเนี่ยผู้ใหญ่มาเล่าฉันฟังนะเรื่องที่มันไปทำงานโรงงานที่อำเภอแล้วเพื่อนร่วมงานน่ะเกิดรู้มันเคยติดยาโอ้โหงานเข้าเลยเพื่อนๆแสดงออกชัดเลยว่าไม่อยากมาสูงสิงกับไอ้ขวัญน่ะ
2: ไอ้ยามีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแม่คงอะไรใจแคบมึงจะกุหลาบเลยอ่ะ
1: ไม่หรอกแปะคนเขาไม่เข้าใจโทษเขาสักทีเดียวก็ไม่ได้แต่ต้องทำให้เขาเข้าใจและเปลี่ยนความคิดว่าคนเคยติดยามันเป็นอดีตถ้าวันนี้เขาไม่ได้ติดยาเขาก็เป็นคนปกติเหมือนเราๆนี่แหละจะให้กลับไปแก้อดีตมันก็คงทำไม่ได้มีทางเดียวคือทำวันนี้และอนาคตให้ดีที่สุด
2: แล้วทีนี้จะทำยังไงต่อผู้ใหญ่ถ้าเพื่อนที่ทำงานมันไม่ยอมรับไอ้ขวางนะ
1: ของแบบนี้มันก็ต้องให้เวลาช่วยพิสูจน์ตัวมันแล้วนะแต่ที่ฉันคิดออกน่ะจะลองไปคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของที่ทำงานไอ้ขวางมาดูเขาอาจมีทีมงานช่วยคอยดูแลแล้วก็ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแล้วเขาอาจจะช่วยปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อนร่วมงานของมันได
0: ้เป็นเพื่อนร่วมงานภาษาอะไรเนาะรู้ว่าเพื่อนมีปมอยู่แทนที่จะช่วยส่งเสริมให้กำลังใจไม่มีเลยไม่อยากยุ่งก็อยู่เฉยๆก็ได้ไม่จะต้องแสดงออกไม่ต้องมาดูถูกกันโถนี่ถ้าไอ้ขวัญใจมันไม่เข้มแข็งพอนะเกิดไปใช้ยาอีกใครจะรับผิดชอบฮะ
1: เอานะใจเย็น
0: ๆฟังแล้วจี๊ดเลยเนี่ยฟังแล้วจี๊ด
2: ผู้อยากจะไปเมื่อไหร่อ่ะว่าเขาไปด้วยสิ
0: จะไปทำไมแปะฮะ
2: อยากเห็นหน้าเพื่อนใจดำของมันสิถ้าเจอนะหัวจะ
1: ซึ่งนี่เลยเป็นไงพอดีต้องเข้าไปอำเภอด้วยก่อนกลับก็แวะไปคุยที่ทำงานไอ้ขวัญมันซะหน่อย
2: พอเลยพรุ่งนี้ว่าติดธุระว่ะ
0: โอ้ยไม่ได้เรื่องเลยแปะต่อซะงั้นดีแต่ปากตลอดเนี่ย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดเพื่อนร่วมงานมีส่วนในการมอบชีวิตใหม่ให้ผู้พลาดพลั้งเคยติดยาเสพติดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แค่ให้กำลังใจไม่แสดงอาการรังเกียจไม่ดูถูกเหยียดหยามให้โอกาสเขาได้ทำงานเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวการสนับสนุนให้ผู้เลิกยาเสพติดได้เดินไปในทางชีวิตที่ดีกว่าก็เท่ากับช่วยลดปัญหายาเสพติดของชาติได้ทางหนึ่งนั่นเอง
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับ500บาทค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลือค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
1: พินัยกรรมนายดำรงสมานเหมือนได้ชี้แจงรายละเอียดไว้ดังนี้เงินในบัญชีทุกธนาคารจำนวน 450,000 บาทมอบให้เจ้ามือบ้านเลขที่4ในซอยลาดพร้าวมอบให้เจ้ามือรถกระบะและมอเตอร์ไซค์มอบให้เจ้ามือเงินรายได้จากการทำงานมอบให้เจ้ามือ
2: สมบัติไม่ถึงลูกหลานเพราะการพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
3: เกิดมาทำไมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านค่ะตั้งคำถามว่าคนเราเกิดมาทำไมเพราะแต่ละคนเกิดมาแล้วถ้าไม่ตายเสียตั้งแต่เด็กก็จะเป็นทารกโตขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็นเด็กเล็กเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนเป็นคนแก่ชราท้ายที่สุดก็ต้องตายอยู่ดีก็ในเมื่อทุกคนเกิดมาแล้วต่างก็ต้องตายทั้งนั้นแล้วอย่างนี้เราจะเกิดมาทำไมมีหลายคนที่เห็นการเกิดแก่เจ็บตายแล้วเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเกิดอีกแต่ไม่รู้ว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นส่วนอีกหลายๆท่านก็คิดเอาเองว่าการเกิดหน้าเบื่อชาติหน้าจะไม่มาเกิดอีกแล้วความคิดดังที่กล่าวมาล้วนเกิดจากความไม่รู้จริงทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นขอเสนอความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องโลกและชีวิตมาณที่นี้ค่ะ 1. คนเราตายแล้วไม่สูญตราบใดที่ยังปราบกิเลสในตัวไม่หมดจะต้องเวียนเกิดเวียนตายไม่จบสิ้น 2.กรรมดีกรรมชั่วที่ทำแล้วมีผลต่อผู้กระทำแน่นอนขึ้นอยู่ว่าจะส่งผลช้าหรือว่าเร็วจะส่งผลในชาตินี้หรือชาติหน้าหรือชาติต่อๆไป 3. นรกมีจริงสวรรค์มีจริงนรกคือที่ลงโทษผู้ที่ทำชั่วทำบาปไว้มากสวรรค์คือที่สวยสุขของผู้ที่ทำความดีทำบุญไว้มากเมื่อรู้ว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องเกิดเราควรที่จะเลือกทำแต่ความดีเพื่อให้ผลที่ออกมาล้วนเป็นความดีหรือเป็นบุญเมื่อละโลกไปแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์รั้นถึงราวกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะได้มีร่างกายสมประกอบสติปัญญาดีสามารถพัฒนายกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้การทำความดีเพิ่มพูนเป็นบุญบารมียิ่งขึ้นไปกระทั่งสามารถปราบกิเลสในตัวได้หมดตายแล้วก็เข้าพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

พราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020 สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ผู้หลักผู้ใหญ่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะผู้นำของสังคมไทยในสมัยก่อนมักถูกเรียกขานว่าผู้หลักผู้ใหญ่คำไทยคำนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งสมบูรณ์อยู่ในตัวค่ะผู้หลักนะคะหมายถึงบุคคลที่มีหลักศีลธรรมประจำใจเพราะว่าท่านเหล่านั้นล้วนได้บวชเรียนมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มตามประเพณีไทยที่ว่าชายชะกันอายุครบ20ปีบริบูรณ์แล้วนิยมอุปสมบทเป็นพระภิกษุอย่างน้อยที่สุดก็1พรรษาเมื่อลาสิกขาออกไปเป็นคฤหัสถ์ก็เรียกกันว่าเป็นบัณฑิตหรือว่าทิศได้รับการยกย่องจากสังคมว่าเป็นคนสุขแล้วมีทั้งภูมิรู้และภูมิธรรมเพราะว่าหนังสือที่ใช้ร่ำเรียนเขียนอ่านคือพระไตรปิฎกค่ะหนังสือปลูกฝังคุณธรรมและหลักการประพันธ์ประเภทโคลงฉันกาบกลอนซึ่งมีทั้งภาษาไทยขอมบาลีระหว่างที่บวชเรียนอยู่ก็มีโอกาสฝึกฝนอบรมจิตใจด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนาอย่างเต็มที่เพราะเหตุที่มีทั้งภูมิรู้แล้วก็ภูมิธรรมผู้หลักจึงสามารถจะครองตนอย่างผู้มีความเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงเพราะว่าท่านรู้ว่าความลำเอียงจะมีผลทำให้เกิดความวิบัติขึ้นในสังคมนะคะผู้ใหญ่หมายถึงผู้มีประสบการณ์ในชีวิตมากมีความสำเร็จในชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงานและเป็นผู้มีอาวุโสจึงเป็นที่เคารพนับถือได้รับการยกย่องในสังคมถ้ามีการประกอบการกุศลผู้หลักผู้ใหญ่จะได้รับเชิญไปเป็นผู้อาราธนาศีลหรือทำหน้าที่เป่าประกาศเชิญชวนผู้คนให้มาร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่จึงเป็นทั้งผู้นำและที่พึ่งของคนในสังคมสังคมใดประเทศใดที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่พร้อมด้วยภูมิรู้ภูมิธรรมอยู่ทุกระดับย่อมเป็นเสาหลักค้ำจุนให้บ้านเมืองมั่นคงประชาชนมั่งคั่งมีแต่ความผาสุกกันทั่วหน้าและสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังด้วยกลอนบทนี้นะคะจงทำดีเพื่อความดีเถิดคนดีลืมเสียเถิดคำที่เขาเหยียบย่ำหากโลกดีเพราะความดีที่เราทำยายปล่อยใจตกต่ำเพราะคำคนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
13: อสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ ฝึกให้รักษาศีลตลอดรอดฟังสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้ยินสองหนุ่มคุยกันบนรถปรับอากาศคนหนึ่งปรารภว่าอยากประหยัดเงินอยากตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปเสียบ้างหนุ่มอีกคนก็พูดว่าเขาก็เหมือนกันแต่เขาโชคดีตรงที่ไม่ต้องไปหยิบยืมเงินใครเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่ร่ำรวยพอเงินหมดก็ไปขอแม่ก็ได้เงินมาง่ายดีแต่บางครั้งมันรู้สึกละอายใจอายุเราขนาดนี้แล้วยังพึ่งตัวเองไม่ได้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะก่อนที่สองหนุ่มนี้จะลงจากรถไปนะคะเขาก็ได้พูดชวนกันรักษาศีล5ค่ะคนหนึ่งบอกว่ามีผู้แนะให้เขารักษาศีล5ให้ได้แล้วจะเลิกการพนันเลิกดื่มเหล้าแล้วก็สิ่งไม่ดีทั้งหลายได้คุณผู้ฟังคะมีวิธีเริ่มต้นเพื่อรักษาศีล5ให้ได้พระภิกษุท่านแนะนำเอาไว้นะคะว่าสมัยก่อนที่ท่านจะได้บวชท่านเริ่มต้นรักษาศีล5โดยการอาราธนาพระที่ห้อยคอมาไว้ในมือประนมมือแล้วก็กล่าวตั้งนโม3จบนะคะจากนั้นก็ให้สัญญากับตัวเองว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะตั้งใจรักษาศีล5ให้ครบถ้วนทั้งวันผ่านไปได้1วันแล้ววันที่2ก็ทำอย่างเดิมอีกทำอย่างนี้ติดต่อกันนะคะจาก1วันเป็น2วัน3วันกระทั่งเป็นสัปดาห์เป็นเดือนและเป็นปีในที่สุดก็รักษาได้ตลอดเป็นปกติค่ะต่อมาท่านก็รักษาศีล8ได้แล้วก็บวชสามารถรักษาศีล227ข้อได้ประเด็นสำคัญนะคะถือเป็นหัวใจของการรักษาศีลเลยก็ว่าได้ท่านย้ำว่าต้องเลิกคบเพื่อนประเภทชวนไปเที่ยวกลางคืนชวนเล่นการพนันชวนดื่มเหล้าชวนไปดูสิ่งบันเทิงต่างๆรวมถึงเพื่อนที่ขี้เกียจทำการทำงานด้วยนะคะถ้าเลิกคบกับเพื่อนประเภทที่ว่านี้ได้การรักษาศีล5จะไม่ยากเลยนะคะท่านยืนยันค่ะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะถ้าคิดจะเริ่มต้นที่จะรักษาศีล5ก็ลองใช้วิธีที่แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้ลองทำดูนะคะและหวังว่าทุกท่านคงจะรักษาศีล5ได้ค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
1: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
2: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
0: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
3: อความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรประกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัวเรารักในหลวง
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณรับประทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร

0: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ฝึกระงับความโกรธด้วยศีล5สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเคยไหมคะถ้าเกิดมีใครมาพูดหรือว่าทำอะไรให้ไม่สบอารมณ์เรานี่นะคะแทบจะระเบิดอารมณ์เปรี้ยงปร่างออกมาเลยทีเดียวความโกรธนี่นะคะเข้ามาง่ายแต่กว่าจะระงับอารมณ์ได้ต้องใช้เวลานานบางเรื่องบางครั้งโกรธไม่ใช่เป็นเดือนนะคะเวลาผ่านไปเป็นปีแล้วนึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมาทีไรก็ไม่ไหวโกรธสักทีอย่างนี้เรียกว่าอาการน่าเป็นห่วงค่ะคุณผู้ฟังคะปกติคนเราทำงานมากขึ้นนานขึ้นจะสะสมความเครียดโดยไม่รู้ตัวเมื่อเริ่มเครียดความอดทนก็จะเริ่มลดลงแล้วก็จะค่อยๆหมดกำลังใจไปเรื่อยๆใครที่ไม่มีกำลังใจหรือขาดกำลังใจจะเป็นคนไม่หนักแน่นใครพูดกระทบนิดกระทบหน่อยจะทนไม่ได้หน้าตางองั้มไม่มีเหตุผลทนฟังคำติไม่ได้แม้นคำชี้แนะก็ไม่ฟังเพราะว่ากลัวจะเสียเหลี่ยมอาการอย่างนี้ไม่ใช่เพราะเขาบ้าแต่เป็นเพราะเขาขาดกำลังใจเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ด้วยการเพิ่มกำลังใจให้ตัวเองฝึกตนให้เป็นคนมีกำลังใจเข้มแข็งกำลังใจของคนปกติธรรมดาอย่างเราๆนะคะเกิดจากการรักษาศีล5ข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกชนิดข้อ2ไม่ลักทรัพย์คือเป็นคนมือสะอาดไม่มักง่ายไปคว้าของที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตเอามาใช้ค่ะข้อ3ไม่เป็นคนเจ้าชู้พอใจเฉพาะคู่ของตนเท่านั้นข้อ4ไม่พูดปดพูดแต่คำจริงไม่พูดให้ใครเสียหายข้อ5ไม่ดื่มสุราไม่เสพของมึนเมาให้โทษต่อร่างกายใครที่ไม่เคยรักษาศีลก็จะเห็นว่าการรักษาศีลเป็นเรื่องยากถ้าอยากรักษาให้ได้ลองรักษาศีล5ให้ครบสัก1วันแล้วก็เพิ่มเป็น2เป็น3เพิ่มต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะมีศีล5ครบเป็นปกติและผลจากการรักษาศีล5ได้เป็นปกติทุกวันจิตใจเราจะหนักแน่นเป็นหินผาอารมณ์เราจะไม่หวั่นไหวกับคำพูดของใครหรือกับเหตุการณ์ใดๆที่มากระทบเรียกได้ว่าเป็นคนยิ้มได้แม้นภัยมาด้วยคุณสมบัตินี้นอกจากเราจะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไม่เป็นที่หวาดระแวงของใครแล้วเรายังจะเป็นที่รักของคนรอบข้างด้วยค่ะผลของการรักษาศีล5เพิ่มคุณค่าชีวิตให้กับเรามหาศาลเพราะฉะนั้นหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะรักษาศีล5ครบถ้วนทุกวันเป็นปกตินะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัวเรารักอยู
1: ่ปนัสเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเสด็จผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเสด็จทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ฝึกลูกให้เป็นลูกแก้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกก็คงปรารถนาที่จะให้ลูกของตนเป็นคนดีเรียนเก่งเป็นที่เชิดหน้าชูตาของคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวแล้วเราจะทำอย่างไรให้สมความปรารถนาลองมาฟังกันดูนะคะพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณท่านได้แนะวิธีการไว้ว่าควรฝึกให้บุตรหลานของคุณนั้นนั่งสมาธิให้เขานึกองค์พระดวงแก้วในกลางตัวของเขาให้ชัดใสสว่างเป็นประจำซึ่งผลดีที่เกิดขึ้นจากการที่เขาสามารถนึกองค์พระนึกดวงแก้วได้ก็คือ 1. เด็กจะไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนมีเหตุผลตัวเป็นเด็กแต่ใจเป็นผู้ใหญ่ 2. เด็กจะมีความจำดีเพราะไม่มีเรื่องที่ไม่ดีเข้ามารบกวนโดยเฉพาะเรื่องบี้มดตบยุงฆ่าสัตว์ลักขโมยเกะกะเกเรชอบพูดปดสิ่งเหล่านี้จะหลุดไปจากใจทีเดียวละค่ะ 3. เด็กจะอยู่ในโอวาทและตั้งใจเรียนอย่างดีนอกจากนี้เวลาเขาไปทำความผิดอะไรมาก็ไม่ต้องรอให้พ่อแม่ว่ากล่าวตักเตือนเขาจะมองเห็นปัญหาด้วยตัวของเขาเองเพราะเขามีปัญญาเข้าใจโลกและชีวิตอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงค่ะคุณผู้ฟังคะเด็กที่นั่งสมาธิแล้วกำหนดนิมิตได้มีผลดีดังที่กล่าวมานี้ถึง3ประการก็อยากให้คุณผู้ฟังได้ลองใช้วิธีนี้ไปฝึกบุตรหลานของคุณนะคะและคุณก็จะได้ลูกแก้วสมความปรารถนาค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปกับสารคดีสว่างที่กลางใจวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: ลูกรักการทำตัวเป็นคนมีน้ำใจมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมารักความยุติธรรมนั้นคนอื่นก็อาจจะมองไปว่าเราโง่ไม่รู้จักกอบโกยไม่รู้จักทำมาหากินไม่ถือคติน้ำขึ้นให้รีบตักก็ยอมให้เขามองให้เขาว่าไปเถอะยอมให้เขาว่าโง่ดีกว่าจะเป็นคนไร้น้ำใจไม่ซื่อสัตย์ไม่ยุติธรรมเราทำงานด้วยความซื่อสัตย์มีน้ำใจตรงไปตรงมาแม้จะไม่ร่ำรวยเหลือกินเหลือใช้เหมือนเขานักแต่เราก็สบายใจครอบครัวเราอาจจะขาดแคลนไปบ้างแต่ก็อบอุ่นอยู่กันพร้อมหน้าไม่วิตกกังวลหรือว่าหวาดระแวงอะไรมากระหว่างร่ำรวยแต่ไม่อบอุ่นกับอบอุ่นแต่ไม่ร่ำรวยลูกจะเลือกทางไหนมีคนส่วนหนึ่งต้องเชิดคอทำหน้าชื่นอยู่ในสังคมมีเวลาไว้คอยเอาอกเอาใจคนอื่นมากกว่าครอบครัวของตัวเองหรือต้องดิ้นรนคอยรักษาผลประโยชน์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้เวลาแก่ผลประโยชน์มากกว่าครอบครัวหรือต้องคอยประจบสอพลอคนอื่นเพื่อผลประโยชน์นั้นมักจะคิดว่าตัวเองฉลาดที่ทำอย่างนั้นได้โดยลืมนึกไปว่าเพราะความฉลาดนั่นแหละที่ทำให้ตัวเองกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาไม่มีเวลาให้ครอบครัวทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นต้องคอยพี่นอบพี่เทาคนอื่นเกินความจำเป็นลูกเอ้ยคนที่นอนไม่หลับเพราะคิดมากเรื่องงานเรื่องธุรกิจนั้นน่ะล้วนเป็นคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดทั้งนั้นแหละคนที่ยอมเป็นคนโง่หรือเป็นคนโง่จริงๆนั้นหัวถึงหมอนเมื่อไหร่เป็นหลับยาวได้ตลอดคืนยอมเป็นคนโง่เสียบ้างก็สบายดีเหมือนกันนะลูก
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระอาราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: เจอกันในวันที่อากาศสดชื่นแจ่มใสในยามเช้านะครับ
1: ครับในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนะครับก็ยังมีฝนตกลงมานะครับฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ก็ถือว่าตกต้องตามฤดูกาล
2: ครับ
1: นะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะครับแล้วก็เป็นที่ปรารถนาของชาวนานะครับที่รอฟ้ารอฝนก่อนหน้านี้นะครับช่วงนี้ทางภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือของประเทศไทยก็มีฝนตกเกือบทุกวันครับ
2: ครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
1: ครับ
2: หน้าฝนบางคนก็บอกว่าเวลาตกมาก็จะสดชื่นใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าบางทีเราก็อาจจะไปได้รับเชื้อโรคอะไรต่างๆฝนเวลามันหล่นมามันก็หล่นมาบนพื้นใช่ไหม
1: ครับ
2: พื้นที่แห้งๆเวลาโดนน้ำลงมาปุ๊บมันก็ต้องมีส่วนที่แบบเป็นละอองอะไรขึ้นมา
1: ครับ
2: บางทีเราก็สูดไปพวกแบคทีเรียอะไรต่างๆเนี่ย
1: ครับ
2: ก็มีส่วนเหมือนกันนะฮะ
1: ครับ
2: คือเชื้อโรคเนี่ยรอบตัวเรานี่มากไปเลยเกินไม่รู้ว่าเราได้ตัวไหนเข้าไปบ้างเนี่ยนะครับ
1: ครับสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนะครับบางทีเชื้อโรคมันอยู่ในพื้นดินยังไม่ได้กระจายไปไหนใช่ไหม
2: ครับ
1: พอเจอน้ำเข้าไปน้ำก็ไหลไปนะครับก็ส่งผลทำให้เกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นมานะครับที่มาพร้อมกับน้ำที่พัดพาไปนะครับแต่ครั้นจะไม่มีฝนเลยไม่มีน้ำเลยก็อยู่ลำบากอีกก็เรียกว่ามนุษย์เรามีภัยรอบด้านนะไม่มีน้ำก็เป็นภัยแล้งมีน้ำมากก็กลายเป็นอุทกภัยนะครับหรือมาแบบนำพาให้ดินถล่มก็มีนะโคลนนะดินโคลนเข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะในโซนภาคเหนือของประเทศไทยก็เห็นแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะครับบางทีบางคนก็ไม่นึกน้ำมาจากไหนเยอะแยะ
2: นะใช่ครับ
1: ครับ
2: เดี๋ยวนี้ฝนมักจะตกเวลาตกที่ไหนสักแห่งเนี่ยถ้าเป็นหย่อมใหญ่ๆที่มันตกลงมาเนี่ยนะอ
1: ัน
2: น่ากลัวเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับ
2: คือมันเจาะจงตกเฉพาะคลุมบริเวณพื้นที่นั้นน่ะนะ
1: ครับ
2: อันนั้นอาจจะเกิดภัยได้นะครับ
1: ครับเหมือนล็อกสเปคเลยนะเป็นบอมบ์อ่ะนะ
2: ใช่
1: เหมือนที่เกิดขึ้นที่หาดใหญ่เมื่อปีก่อนนะ
2: ครับ
1: ครับนั้นก็แบบเหมือนจงใจเลยแหละตั้งใจจะ
2: จงใจมาเลยแหละ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เป็นของดีที่เป็นที่ปรารถนาของผู้คนเช่นเรื่องของฝนนะครับบางทีก็นำพาพายุมาด้วยบางทีก็นำพาฟ้าแลบฟ้าผ่าอย่างเมื่อก่อนเห็นนักฟุตบอลที่ยะลาใช่ไหมที่ว่า เล่นฟุตบอลกันอยู่ดีๆเนี่ยนะนะทำไมถึงมาเลือกเอาชีวิตคนคนหนึ่งไปนะครับ
2: ครับอันนั้นก็เกิดขึ้นได้นะฮะ
1: เกิดขึ้นได
2: ้แม้ว่าจะมีโอกาสน้อยแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะ
1: ครับคนก็สงสัยว่าเอ๊ะมีตัวอะไรที่มันล่อฟ้าหรือว่ายังไงในตัวนักฟุตบอลปกติก็จะไม่ค่อยมีเครื่องประดับประดาอะไรสักเท่าไหร
2: ่ใช่เพราะว่านักกีฬาเวลาลงไปเล่นพวกเนี้ยนะฮะพวกสร้อยเซอร์บางทีอาจจะไม่รู้จะใส่หรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่จะไม่ใส่หรอก
1: ใช่
2: เดี๋ยวเวลาเล่นไปเป็นไงว่าเพื่อนกระชงกระชากอะไรมันก็จะ
1: ใช่ครับแต่มันก็เกิดขึ้นได้นะครับในที่โล่งแจ้งโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีฝนตก
2: ครับ
1: นะครับคงจะเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นเครื่องเตือนใจเหมือนกันนะเวลาที่ไปเล่นฟุตบอลนะครับกลางสนามแล้วก็ฝนตกลงมานะฮะ
2: ครับ
1: แล้วก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไรก็ถือว่าเป็นการทดสอบความสามารถของนักเตะไป ีกอย่างหนึ่งเหมือนกันในสนามที่เฉอะแฉะแบบนี้นะจะสามารถทำประตูได้หรือไม
2: ่
1: นะครับ
2: ครับบางคนก็บอกเป็นประสบการณ์เพราะว่าเวลาแข่งจริงเนี่ยไม่แน่
1: ไม่แน่
2: ใช่
1: ใช่
2: อาจเกิดเหตุการณ์แบบลักษณะนี
1: ้ครับ
2: คือถ้าคนที่ถูกฝึกมาก่อนมันก็จะเอาตัวรอดได้
1: ใช่ครับเพราะว่าอย่างน้อยก็รู้ว่าเวลามันลงพื้นปั๊บมันไม่กระดอนเหมือนกับพื้นที่ไม่เปียกนะ
2: ครับ
1: แต่พื้นเปียกมันอาจจะลงมากระแปะอยู่ตรงนั้น อาจจะเลี้ยงไม่ได้แคล่วคล่องเหมือนตอนที่อยู่ในสภาพสนามปกตินะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะครับความรู้ใหม่ๆนี่เกิดขึ้นได้เสมอนะครับเป็นความรู้ที่ไม่ได้อยู่ในตำรานะครับเราเรียนหนังสือมาเนี่ยในตำราก็อาจจะถูกกำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการใช่ไหมฮะทำตำราหรือหลักสูตรในการเรียนออกมาอย่างในยุคสมัยของเราอาจจะทันยุคของมานะมานีปิระชูใจปีติอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
1: นะพอมาถึงยุคหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนรูปแบบนะเนื้อหาในบทเรียนก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ว่าความมุ่งหมายก็น่าจะยังคงเดิมอยู่ก็คือให้เด็กได้ฝึกประสบการณ์ในการอ่านออกเสียงอะไรเงี้ยนะฮะคงจะมีตัวอย่างในการอ่านที่เปลี่ยนแปลงไปนะ
2: ครับทั้งการอ่านการเขียนด้วย
1: ครับ
2: นะการเขียนนี่คุณครูสำคัญมากโดยเฉพาะในช่วงวัยอนุบาลเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: คือถ้าคุณครูเขี้ยวเขียนหน่อยเด็กก็จะลายมือดี
1: ครับ
2: นะถ้าไม่ปล่อยผ่านละเลยนะ
1: ครับ
2: คุณครูช่วยประคองไปเรื่อยๆเนี่ยสังเกตได้เลย
1: ครับ
2: สมัยลูกผมเรียนอนุบาลเนี่ยนะทั้งห้องลายมือค่อนข้างดีเพราะคุณครูก็ประคองถ้าเขียนลักษณะนี้เธอไม่ได้เขียนใหม่
1: ครับ
2: ทำจนว่าแบบลายมือนี่แบบดีเลยนะ
1: ครับคือได้บล็อกดี
2: ครับ
1: ได้แบบดี
2: เขาไม่ปล่อยง่ายๆ
1: ถ้าเกิดว่าบังเอิญว่าคุณครูเองก็ไม่ได้สนใจในเรื่องนี
2: ้คิดว่าเขียนได้แล้วเออโอเคเป็นตัวแล้วพออ
1: ่านออกก็แล้วกันหัวเหอเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: ก็เขียนกลายเป็นอักษรไม่มีหัวเด็กก็คิดว่าเขียนยังไงก็ได้ให้สื่อสารรู้เรื่องก็แล้วกันนานวันเข้าเนี่ยนะครับต่อไปหาคนที่เขียนตัวหนังสือที่เรียกว่ามีลักษณะที่เป็นแบบอักษรไทยแท้ๆเนี่ยนะมีหัวมีหาง
2: ครับ
1: นะครับอย่างถูกต้องเนี่ยก็จะนับวันหายากแต่ถ้าเกิดว่าคุณครูที่รักภาษาไทยนะรักการเขียนนะแล้วก็ทำให้เด็กดูบ่อยๆโดยเฉพาะช่วงเด็กๆนะฮะอนุบาลหรือประถมต้นเนี่ยเด็กกำลังจำ
2: ครับ
1: ใช่ไหมว่าเขียนอย่างนี้ไม่สวยนะเขียนอย่างนี้ไม่เรียบร้อยนะครับเวลาไปเขียนเข้ากับตัวหนังสือตัวอื่นแล้วมันก็ไม่ค่อยสวยครูก็ต้องคอยกำชับหรือหาตัวอย่างก็ได้ถ้าเกิดว่าเขียนไม่สวยเนี่ยนะ
2: ครับ
1: ในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยหาตัวอย่างลายมือสวยๆไม่ยากนักนะครับเอามาฉายเอามาพรีเซนต์ให้เด็กๆดูกันว่าเนี่ยแบบนี้ถือว่าเป็นลายมือสวยถ้าเกิดจะไปประกวดอะไรเงี้ยเอาแบบอย่างได้เลยนะครับนี่คือการเรียนรู้นะครับที่อยู่ในห้องเรียนทีนี้ถ้านอกห้องเรียนล่ะนะนอกห้องเรียนเวลาที่เราอยู่ข้างนอกเจอผู้คนเจอเรื่องราวต่างๆก็จะพบว่าหลายเรื่องนั้นนะครับเรามักจะนึกถึงกูรูหรือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญในเรื่องนั้นๆเพราะเราไม่มีความรู้ทุกเรื่อง
2: ครับ
1: ก็ต้องคอยเรียนรู้กันไปอย่างคนที่มีรถสักคันหนึ่งนะฮะการปรนิบัติบำรุงรถก็ดีการต่อภาษีก็ดีการซื้อประกันอะไรต่างๆก็ดีคนไม่มีรถบางทีนึกภาพไม่ออกนะ
2: ครับ
1: ใช่ไหมครับ
2: ใช่ฮะ
1: ครับ
2: นะมีสิแล้วจะมีภาระ
1: ภาระเป็น
2: นอกจากค่าน้ำมันค่าบำรุงแล้วก็ยังมีค่าอื่นๆอีกมากมายนะ
1: จิปาถะ
2: ครับ
1: นะครับก็มองในมุมดีก็คือว่าเป็นโอกาสในการที่จะได้เรียนรู้เข้าใจนะฮะเข้าใจว่าวิถีของคนมีรถเนี่ยเขาจะต้องมีเสียอะไรบ้างแม้วิถีของคนมีบ้านก็เหมือนกันนะครับตอนที่ไปเช่าเขาอยู่เนี่ยนะฮะก็อารมณ์หนึ่งนะพอมีบ้านเป็นของตัวเองก็อีกอารมณ์หนึ่ง
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะมันจะต้องมีค่าบำรุงรักษาดูแลนะครับหญ้าขึ้นมารกครึ้มเนี่ยมันก็ต้องหาทางตัดหาทางกำจัดนะฮะ
2: ครับ
1: ไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นบ้านดูรกร้างไม่สบายตานะครับก็เป็นเหตุเป็นผลที่ต้องมาอยู่ในรายละเอียดของรายจ่าย
2: ครับ
1: นะฮะ
2: คนมีบ้านก็ต้องพยายามคิดให้เยอะนิดนึงนะโดยเฉพาะอาจจะมีการปะทะกับเพื่อนบ้านได
1: ้ครับ
2: การปลูกต้นไม้เนี่ยนะก็ดูว่าไอ้ต้นที่เราปลูกเนี่ยเมื่อมันโตสุดของมันแล้วเนี่ยมันไปขนาดไหน
1: ครับ
2: เนาะ
1: มันจะล้ำเขตแดน
2: ต่อให้เราขยันตัดเวลามันโตเนี่ยรากมันไปถึงขนาดไหนมันเข้าบ้านเรามามีโอกาสทำให้แบบโครงสร้างเสียหายไหม
1: ครับ
2: แล้วเวลามันแผ่ขยายกิ่งอ่ะมันออกไปจนถึงแบบทำให้เพื่อนบ้านรำคาญไหมอะไรเงี้ยนะ
1: ครับก็ต้องคิด
2: ต้องดู
1: เอาไปด้วย
2: ผมเคยปลูกอยู่ต้นหนึ่งคุณตุตีนะซื้อมาน่าจะ300ต้นนั้นนะ
1: ครับแผ่บารมีป่ะฮะ
2: โอ้ยปลูกตอนหลังนี่มันขึ้นโตมากเลยฮะ
1: เร็วนะ
2: สุดท้ายจ้างตัดไป1,000
1: คร
2: ับ
1: อ
2: ันนั้นยังไม่โตสุดนะ
1: ครับ
2: เออวันมีวันผมไปยืนดูหน้าที่แห่งหนึ่งอ่ะเขาปลูกแบบเดียวกับของผมเนี่ย
1: แบ
2: บที่โตสุดอ่ะโอ้ตกใจเลยถ้าเกิดเราปล่อยไว้จนถึงขนาดนี้บ้านต้นนั้นอ่ะต้องโตประมาณเนี้ย
1: ครับ
2: ดีแล้วตัดก่อน
1: ตัดแบบ
2: ตัดทิ้งเลย
1: โคนเลยนะฮะ
2: ตัดทิ้งเลย
1: เหมือนกันเลยฮะ
2: ไม่งั้นนะเพื่อนบ้านเดือดร้อนนะ
1: ครับเพราะตอนที่ปลูกเราก็จินตนาการด้วยว่ามันก็ขึ้นสูงประมาณหนึ่ง
2: ประมาณเนี้ย
1: แล้วก็คงจะให้ร่มเงาได้
2: อ
1: ะไรได้แต่ปรากฏว่าพอจินตนาการไปว่าถ้ามันเกินไปกว่านี้เนี่ยส่งผลกระทบทั้งกำแพงบ้านตัวบ้านแล้วก็บ้านข้างเคียงด้วย
2: ครับ
1: นะก็ได้ตัดไปนี่ก็เป็นความรู้นะความรู้ที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ได้เข้าอกเข้าใจว่าควรจะต้องบริหารจัดการอย่างไรชีวิตจึงไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ไม่ใช่มีสูตรสำเร็จนะครับไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวว่ามีความรู้จบปริญญาตรีได้รับปริญญาบัตรมาแล้วได้เป็นบัณฑิตแล้วชีวิตจะสมบูรณ์แบบแล้วไม่ใช่นะ
2: ครับ
1: เผลอๆเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเอง
2: ยังมีภาคต่อ
1: ภาคต่ออ
2: ีกหลายภาคนะ ชีวิตเนี่ยนะ
1: วันก่อนมีบัณฑิตที่จบใหม่นะเขาลงทุ่งนาพร้อมกับชุดครุยที่ได้รับปริญญานี่แหละนะไปไถนาไปดำนาเขาบอกเนี่ยจบแล้วมีงานทำทันทีว่ากัน
2: ถ้าไม่เรียกงานแล้วยังไง
1: ทำทันทีเลยอะไรเงี้ยสะท้อนให้เห็นว่าเป็นบัณฑิตก็มีงานทำทันทีแต่ก็เป็นงานที่รุ่นปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่ก็ทำมาทั้งชีวิตแล้วแหละนะฮะคือพูดง่ายถ้าไม่เลือกงานนะก็ทำได้เลยนะฮะคือไม่ต้องไปรอว่าจะต้องมีงานที่ตรงกับวุฒิที่จบมาแล้วก็กลายเป็นคนว่างงานเป็นปี2ปี3ปีกลายเป็นภาระของคุณพ่อคุณแม่ต่อไปอีก
2: ถ้าอย่างนั้นเราก็อาจจะมี mindset ว่าคือเรียนไปเนี่ยเรียนให้เก่งแล้วก็เข้าไปสู่ระบบงานทั้งราชการและเอกชน
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็หลายคนก็อาจจะลืมคิดว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราเรียนมาเพื่อที่จะเป็นเจ้านายตัวเองไม่ได้เหร
1: อ
2: นะ
1: ครับก็ควร
2: ตอนนี้เห็นว่าวันนั้นก่อนวันนั้นไปอ่านเกี่ยวกับนักศึกษาจีนนะตอนนี้เขาเริ่มที่จะเปลี่ยนแนวความคิดแล้วนะโดยเฉพาะนักศึกษาที่จะเข้าสู่มหาวิทยาลัยเนี่ย คือของจีนเนี่ยเวลาแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะเข้มข้นมากนะ จะมีมหาวิทยาลัยเก่าๆที่มีชื่อเสียง ก็คือเด็กจีนก็จะมุ่งไปทางนั้นนะ ต้องเข้าให้ได้ต้องเข้าให้ได้ตอนนี้เริ่มที่จะเปลี่ยนความคิด เขาอาจจะมองไปที่มหาวิทยาลัยที่เปิดใหม
1: ่
2: แต่ว่ามหาวิทยาลัยนั้นตอบโจทย
1: ์
2: แล้วก็มองไปข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะไปสู่ภาคอุตสาหกรรมได้มากขนาดไหน
1: ครับ
2: พวกเขาถ้าเรียนแล้วโอกาสที่จะตกงานก็มีน้อยก็พร้อมที่จะเปลี่ยนนะพร้อมที่จะเปลี่ยนแนวความคิดที่คนรุ่นเก่าคิดกันมา
1: ครับ
2: ว่าต้องเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเท่านั้น
1: เท่านั้น
2: แต่ตอนนี้มหาวิทยาลัยเล็กๆที่ตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ได้เนี่ย
1: ครับ
2: คนจีนก็เริ่มที่จะเทไปทางนี้แล้วนะ
1: ใช่ครับเพราะมีผู้
2: มีงานทำ
1: มีผู้ที่ประสบความสำเร็จหลายคนนะก็ออกมาเปิดเผยแบบไม่อายว่าตัวเองเรียนจบมหาลัยเล็ก
2: ๆ
1: ไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้ติดท็อป10ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าก็ได้ใช้คุณวุฒิหรือปริญญาบัตรที่จบจากมหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยประกอบอาชีพแล้วประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ไม่ได้ด้อยไม่ได้น้อยไปกว่าคนที่จบจากมหาวิทยาลัยที่ทุกคนใฝ่ฝันด้วยซ้ำไป
2: ครับ
1: ก็ยอมที่จะเปิดโลกใหม่ความคิดนะโลกทางความคิดใหม่แก่ผู้ที่จะตั้งใจเข้าไปศึกษาให้จงได้ในสถาบันใดสถาบันหนึ่งแล้วถ้าบังเอิญสอบไม่ได้ในสมัยก่อนเรียก entrance เนี่ยนะ
2: ครับ
1: entrance เข้าไม่ได้ก็ไม่ได้แปลว่าชีวิตจะล้มเหลวนะครับก็อาจจะมีทางเลือกอื่นซึ่งอาจจะง่ายและงามทั้งเรื่องของค่าเราเรียนด้วยด้วยซ้ำไป
2: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งสิ้นหวังนะฮะถ้าเกิดว่าเราคิดว่าทุกสถานที่ทุกเรื่องราวในชีวิตเป็นสนามในการ ฝึกหัดพัฒนาตัวเราเองนะครับเหมือนเด็กอู่หลายคนนะครับเขาบอกว่าเด็กอู่บางคนเนี่ยไม่มีคุณวุฒิเลยนะครับก็ไปอาศัยเรียนรู้จากรุ่นพี่ๆที่เขาจบช่างยนต์มาโดยตรงตัวเองไม่ได้จบนะ
2: ครับ
1: แต่ไปเรียนรู้ดูงานปรากฏว่ามีความเชี่ยวชาญจากการลงมือปฏิบัตินะทางพระพุทธศาสนาเขาจึงบอกว่าปัญญามี3ระดับ
2: ครับ
1: ระดับแรกคือสุตตมยปัญญาฟังแล้วก็เกิดความรู้ว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้2ก็คือจินตมยปัญญาคิดใช้ความคิดคิดไปอย่างนี้ก็น่าจะได้นั่นก็ได้เอามาพลิกแพลงนะเอามาประยุกต์นะครับอันที่3เค้าเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัตินะครับใส่ใจสนใจลองปฏิบัติเลยแล้วก็จะได้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรกันแน่เนี่ยเด็กอู่จะได้ข้อนี้มากในปัญญาในประเภทที่3เนี่ย
2: ครับ
1: ปรากฏว่าต่อมาเมื่อเชี่ยวชาญชำนาญมากขึ้นรู้วิธีการรับงานรู้วิธีการตั้งราคาจากเจ้านายนะโอ้เปิดอู่เองได้เลย
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็พูดอย่างไม่อายบอกว่าผมเองก็ไม่ได้จบโดยตรงแต่ลูกน้องเนี่ยจบโดยตรงมาเยอะเลยว่
2: า
1: ใช้
2: แสดงว่ามีหลักการบริหารคนด้วยนะคร
1: ับ ใช้คนได้ถูกกับงานนะพูด the right man on the right job เนี่ยนะฮะก็ทำได้สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยให้กำลังใจคุณผู้ฟังว่ามีความรู้แล้วต้องใช้ความฉลาดรอบคอบในการเผชิญกับปัญหาด้วยนะครับอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้เคยพระราชทานเป็นหลักคิดเอาไว้นะครับว่าเพราะความรู้ความคิดอันกว้างขวางนั้นหากไม่ได้ใช้โดยเหมาะสมถูกต้องแล้วก็ให้ผลดีได้ไม่มากนักหรืออาจจะทำให้เกิดผลเสียหายก็เป็นได้เพราะฉะนั้นทุกคนควรสังวรระวังให้มากขอให้ตั้งเจตนาอันมั่นคงที่จะสร้างสรรค์แล้วก็อบรมกำลังกายกำลังใจอันสมบูรณ์ไว้เป็นหลักฐานเพียรพยายามใช้ความฉลาดรอบคอบและสุจริตวินิจฉัยปัญหาและสถานการณ์ต่างๆให้เป็นไปโดยถูกต้องนำความรู้ความคิดของตนที่มีอยู่มาเชื่อมโยงเข้ากันให้พร้อมเพรียงผสมประสานความรู้ความคิดนั้นด้วยเหตุผลและวิจารณญาณแล้วนำออกใช้ให้ได้ผลกล่าวคือแก้ไขเปลี่ยนแปลงจุดที่บกพร่องส่งเสริมจุดที่ดีให้มั่นคงยิ่งขึ้น
2: ครับ
1: ครับ
2: ก็ต้องประกอบอะไรแบบหลายๆอย่างนะครับความรอบคอบเนี่ยนะครับ
1: ความรอบคอบเฉลียวฉลาดคือฉลาดอย่างเดียวไม่พอต้องเฉลียวด้วยนะนะครับมีความรู้ว่าทำแบบนี้มันเหมาะควรแก่การเวลาเหมาะแก่ยุคเหมาะแก่สมัยหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ต้องอาศัยความรู้รอบตัว
2: ครับ
1: เข้ามาตัดสินด้วยแล้วก็คำแนะนำนะฮะจากคนที่ผู้มีประสบการณ์ด้วยนะครับถ้าเราคิดว่าจบปริญญามาแล้วมีความรู้แล้วไม่ฟังใครเลยนี่อันตรายนะฮะอย่างนี
2: ้ครับ
1: ครับ
2: ใช่ครับเพราะว่าเราต้องไปเจอกับเพื่อนร่วมงานอีกหลากหลายนะครับ
1: ครับ
2: บางทีเขาอาจจะเก่งกว่าเราก็ได้
1: ใช่ฮะทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วไว้ดีกว่านะครับวันนี้นำบทเพลงให้กำลังใจคุณผู้ฟังนะครับชื่อเพลงฝันยังไกลใจยังหนาวจากน้องต่ายอรไทยคร
2: ับ
1: กับร้องให้ฟังครับ

0: กับบทเพลงฝันยังไกลใจยังหนาวนะครับก็เป็นบทเพลงที่สะท้อนชีวิตของสาวดอกหญ้านะ
1: ครับ
0: มาสู้งานในเมืองหลวงเมืองกรุงตอนนี้คุณตายเองเขาก็มีนาตายนะอยู่ที่นครนายกนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: นครนายกก็ถือว่าเป็นดินแดนดินดำน้ำชุ่มนะ
0: ใช่ครับปลูกอะไรก็
1: ขึ้นก็มีพี่ๆของเราที่เกษียณอายุราชการไปเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ไปทำสวน
0: ที่นั่น
1: สวนสวนผสมนะ
0: ครับเนี่ยก็เป็นความฝันของคนเกษียณหลายคนนะอยากจะไปใช้ชีวิตในลักษณะอยู่กับธรรมชาติ
1: ครับก็คือใช้เงินเป็นด้วยหมายความว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถทำได้เราก็ต้องจ้างคนสวนมาทำจะทำเองหมดไม่ไหวนะ
0: ไม่ไหวแล้วฮะ
1: ครับ
0: ครับเอาละครับวันนี้อีกสักเพลงนึงให้กำลังใจกันนะครับถ้าเกิดเดินกลับเข้ามาบ้านแล้วก็มีคนถามว่าเหนื่อยไหมคนดีบางทีก็ไม่ค่อยเหนื่อยสักเท่าไหร่นะฮะ มีกำลังใจจากไม้พิรมพรครับ

0: วัน
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของท่านบ้าง

โอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: บัญญัติครับทั้งนี้สำนักงานกสทช.มุ่งมั่นขับเคลื่อนการดำเนินงานและภารกิจต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไปครับ
2: เสียสักชี้สถานการณ์ของนางองซานซูจียังคงเป็นประเด็นที่ประชาคมโลกและอาเซียนจับตาหลังไทยมองเห็นพัฒนาการบางส่วนพร้อมคาดหวังให้เมียนมาเปิดโอกาสให้ผู้แทนอาเซียนเข้าพบคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: นายเสียสักพงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงสถานการณ์ของนางองซานซูจีภายหลังจากที่ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาได้เดินทางเยือนประเทศไทยโดยระบุว่าเป็นประเด็นที่ประชาคมโลกและอาเซียนให้ความสำคัญโดยไทยเห็นว่ามีพัฒนาการเกิดขึ้นจากการย้ายออกจากเรือนจำมาอยู่ที่บ้านพักรวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้แทนด้านมนุษยธรรมเข้าเยี่ยมโดยไทยคาดหวังว่าในขั้นตอนต่อไปเมียนมาจะเปิดโอกาสให้ผู้แทนพิเศษของอาเซียนเข้าเยี่ยมนางอองซานซูจีได้เช่นเดียวกันโดยนายเสียงศักดิ์ย้ำว่าแม้ไทยจะเน้นการมีปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีกับเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านแต่ไม่ได้ทอดทิ้งความกังวลต่อสถานการณ์ภายในเมียนมาและยังคงสนับสนุนให้เมียนมาเดินหน้ากระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยสันติภาพและความมั่นคงพร้อมระบุว่าไทยไม่ได้ต้องการชี้นำว่าเมียนมาจะต้องดำเนินการอย่างไรแต่พร้อมอำนวยความสะดวกในสิ่งที่สามารถดำเนินการได้รวมถึงสร้างความเข้าใจกับประชาคมโลกและทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเมียนมากับอาเซียนนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: กฎหมายที่มีประสิทธิภาพคือกฎหมายที่ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของตนได้เพื่อให้ระบบยุติธรรมยังคงเป็นเรื่องคุ้มครองประชาชนให้ปลอดภัยในทุกยุคทุกสมัยคุณอิทธิคณินบุญประเสริฐรายงานครับ
4: วันที่7สิงหาคมของทุกปีเป็นวันรพีวันที่วงการกฎหมายไทยจะร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยพระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงศึกษาวิชากฎหมายณมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษตลอดระยะเวลาการทรงงานพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและกฎหมายของไทยทั้งการจัดตั้งกระทรวงยุติธรรมการยกร่างประมวลกฎหมายการก่อตั้งโรงเรียนกฎหมายและการพัฒนาบุคลากรด้านตุลาการเพื่อให้ระบบยุติธรรมของไทยมีมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศอย่างไรก็ตามแม้ระบบกฎหมายไทยจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังเผชิญกับความท้าทายในหลายด้านทั้งความล่าช้าในการดำเนินคดีการมีคดีค้างสะสมจำนวนมากขั้นตอนทางกฎหมายที่ซับซ้อนขณะที่ประชาชนบางส่วนเข้าถึงความยุติธรรมได้ยากทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหลายฝ่ายเสนอว่าการปฏิรูปกฎหมายไทยควรมุ่งเน้นการปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในกระบวนการยุติธรรมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาคดีในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกฎหมายไม่เพียงแต่ต้องรักษาความยุติธรรมแต่ยังคงต้องปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนเพื่อให้หลักนิติธรรมที่พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ทรงวางรากฐานไว้ยังคงเป็นเครื่องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรมของคนไทยในทุกยุคทุกสมัยอิทธิคณินบุญประเสริฐเรียบเรียง
2: สภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง
5: การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18กันยายน2504
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: เ จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
11: ร้านกำนันมานะ
10: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
11: ร้านกำนันมานะ
10: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เอ้าส้มจุกทำไมไม่ไปโรงเรียนล่ะวันนี้เนี่ย
1: วันนี้โรงเรียนหยุดให้1วันครับมีประชุมคุณครูทั้งหมดเลยอ่ะพ่อก็ไปประชุมด้วยคร
2: ับ เอหรือว่าอาผู้ใหญ่จะไปเป็นคุณครูเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้างสิแล้วอย่างเงี้ยแย่เลยนะใครจะเป็นผู้ใหญ่แท้งล่ะทีเนี้ย
0: โอ้ยโวยวายอยู่ได้จะบ้าเหรอผู้ใหญ่แค่ไปประชุมหน่อยเดียวคิดเป็นตัวเป็นตาตะเท่าเนี่ย
1: น้องไงฮะพ่อมาแล้วฮะ
3: เออพ่อเองไม่ใช่โดมปกรณ์ลำอะไรที่ไหนหรอกนะหลอกไปเยอะ
0: ว้ายพี่โดมหลอกขั้นเทพมาเลยแหมผู้ใหญ่อารมณ์ดีมาเทียมนะได้ข่าวว่าไปประชุมที่โรงเรียนเนี่ยไม่อยากจะเมาส์ตะกี้นะอาแปะบอกว่าผู้ใหญ่จะเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วล่ะไปเป็นครูโอ้ยวายลั่นร้านเลยนะ
2: แหมก็ใครจะไปเป็นผู้ใหญ่บ้างที่แสงดีเหมือนผู้ใหญ่คนนี้ไม่มีอีกแล้ว
3: ก็แค่ไปประชุมกับพ่อและครูทั้งโรงเรียนก็แค่นั้นเองคือเขากำลังระดมความคิดในการดูแลปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเออฉันว่านโยบายพ.อ.คนนี้เขาเข้าท่านะ
0: ยังไงล่ะผู้ใหญ
3: ่พ.อ.เขาประกาศนโยบายสร้างแรงจูงใจให้กับครูอาจารย์ในโรงเรียนให้เข้ามาช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโอ้ยฮือฮากันใหญ่อย่างพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนระดับนี่ถ้าครูคนไหนดูแลดีมีเด็กติดยาไม่ปกปิดข้อมูลส่งไปบำบัดจนหายกลับมาเรียนต่อได้หรือสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อป้องกันยาเสพติดก็มีรางวัลให้
2: สุดยอดนะเนี่ยแค่ว่าฟังแล้วนะก็อยากไปเป็นครูบ้างแล้ว
0: บอกหยุดความคิดชั่วห่วงอะไรก็ของแซกจริงๆนะเนี่ย
2: โอ้ยลืมใจไรไปไปก็ไร
3: นี่ยังเล่าไม่จบที่โรงเรียนยังมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนด้านทักษะความรู้เจตคติที่ชัดเจนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับโดยให้ผู้ปกครองและตัวแทนจากสถานบำบัดเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรเนี่ยก่อนเปิดเทอมเขาก็จะประชุมกันอีกครั้งด้วยนะ
1: พ่อแล้วจุกจะได้เรียนไหมครับเนี่ย
3: ได้เรียนสิลูกส้มจุกยังเด็กเขาก็สอนแบบง่ายๆสนุกพ่อฟังแล้วอยากสนุกเลยนะ
2: งั้นเขาไปเรียนกับหนูส้มจุกกันแล้วกันน่าจะสนุกเลยนะโรงเรียนของเราล่าอยู่คุณครูชาลีทุกคน
4: เรื่องชาติตลาดผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์นับเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาให้ได้ผลดังนั้นการกำหนดนโยบายต้องชัดเจนการปฏิบัติต้องจริงจังและต่อเนื่องควรให้โอกาสกับผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในการศึกษาต่อมีส่วนร่วมในการนำนักเรียนนักศึกษาที่เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและมีการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสำนักงานการบินพลเรือนแจ้งกฎใหม่สามารถค้นกระเป๋าสัมภาระโดยไม่ต้องแจ้งเจ้าของได้เริ่ม16ตุลาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: นี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
7: เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
6: ให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
7: และใกล้และใกล
6: ้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้พักษาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกลบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการการรักษาความปลอดภัยการบินด้วยการตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระโดยไม่ต้องแจ้งเจ้าของเริ่ม16ตุลาคมนี้ย้ำตรวจเฉพาะกรณีพบสิ่งของต้องสงสัยหรือกระทบต่อความปลอดภัยด้านการบินเท่านั้นคุณนภพรช่างกลรายงานครับ
9: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนที่จะบรรทุกไปกับอากาศยานพ.ศ. 2569ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569เป็นต้นไปโดยยืนยันว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการยกระดับการรักษาความปลอดภัยการบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติสากลที่ใช้ในหลายประเทศทั่วโลกพร้อมย้ำว่าการเปิดตรวจกระเป๋าสัมภาระจะดำเนินการเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยและอยู่ภายใต้การตรวจสอบที่รัดกุมและตรวจสอบย้อนหลังได้ทั้งนี้การตรวจกระเป๋าโดยไม่แจ้งเจ้าของล่วงหน้าไม่ใช่การเปิดตรวจกระเป๋าผู้โดยสารโดยทั่วไปแต่จะดำเนินการเฉพาะกรณีที่เครื่องเอ็กซเรย์มีการตรวจพบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งของที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยการบินเท่านั้นโดยการเปิดตรวจจะดำเนินการในพื้นที่ที่กำหนดมีการบันทึกภาพการจัดเก็บหลักฐานในทุกขั้นตอนโดยแนวทางดังกล่าวได้ใช้ในหลายประเทศอาทิสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และหลายประเทศในตะวันออกกลางรวมถึงยุโรปนอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนยังแนะนำผู้โดยสารควรที่จะมีการตรวจสอบรายการสิ่งของต้องห้ามหรือสิ่งของที่อาจเข้าข่ายต้องได้รับการตรวจค้นเป็นพิเศษก่อนการเดินทางด้วยณภพรช่างกลรายงานค่ะ
2: และมาติดตามข่าวกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
10: นิวคาสเซิลยูไนเต็ดสโมสรดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ประกาศแต่งตั้งมัตติอัสไจเลอร์ผู้จัดการทีมชาวเยอรมันวัย38ปีให้เข้ามารับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ในถิ่นเซนต์เจมส์ปาร์กอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วพร้อมกับสัญญาคุมทีมเป็นเวลา4ปีทั้งนี้รายงานระบุว่านิวคาสเซิลต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับอัลอาลีทีมดังของซาอุดีอาระเบียจำนวน 9.5 ล้านปอนด์หรือประมาณ418ล้านบาทสำหรับเยเลอร์ซึ่งเตรียมนำทุกทีมลงฝึกซ้อมครั้งแรกจะประเดิมการคุมทีมนัดแรกในเกมอุ่นเครื่องปีซีซั่นพบกับบาเลนเซียที่สนามเมสตายาสเตเดียมในวันเสาร์นี้ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นัดแรกคู่ที่น่าสนใจมัคคาบีเทโอวีแพ้ CSKA โซเฟีย0-3 FC ซัลซ์บวร์กชนะปาฟอส FC ที่เหลือ10คน1-0 PAOK ซาโลนิก้าแพ้อันเดอร์เลส0-1เบฟิก้าชนะฮาร์ท6-1ผลการแข่งฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นัดแรกคู่ที่น่าสนใจอินเตอร์ตูคูชนะ FC วาดูส2-1 FC โนอาที่เหลือ10คนเสมอซียงที่เหลือ10คนเท่ากัน2-2 ในเดโมเคียฟชนะกระบะ FK ที่ได้10